0: เจ้าแม่นและสบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพมื้อนี้พบกับทีมงานอีกแล้วทีมงานอยู่ในห้องทรงเฮามีไผใดมื้อนี้ก็ฮู้อยู่ว่าครึ่งนึงมาบ่ได้ก็มีแต่ครึ่งนึงมาได้ครึ่งนึงมีแต่ได้ครึ่งนึงของ4เนาะท่านฟังเคารพเป็นยังไงอาทิตย์นึงผ่านไปแล้วหลายคนก็คือสิได้ออกไปท่องเที่ยวออกไปแต่ว่ามันก็มีฝนตกเนาะอากาศบ่ดีมาเปิ้งอากาศมื้อนี้เห็นไหนน้องดวงดาวเว้าเพิ่มเติมให้ฟังแต่ว่าแน่ใดก็คิดว่าpositive เนาะ positive หรือว่า better ว่าซะดีดีขึ้นอ่ะอยู่ในห้องทรงมีไผใดมื้อนี้ทําสบายดีกับท่านผู้ฟังแล้วทีมงานเฮาเว้าเรื่องเว้าราวอีหยังนี้อันใดดีๆมาเว้ากับท่านผู้ฟังแล้วเฮาจังค่อยมาล้มกันต่อยังมีหลายเรื่องสิมาเว้าให้ฟังบ่ว่าเรื่องระหว่างพวกเขาเรื่องระหว่างอยู่ในออสเตรเลียเรื่องอยู่ในต่างประเทศเบิ่งตามทีวีเบิ่งตามข่าวโดยเฉพาะตอนนี้เฮมันศึกกีฬาซิงแซมมันเวิลด์คัพของเตบ้านเนาะอ่ะแล้วเฮาจังก็สิมาเว้าสู่ท่านฟัง
1: เจ้าสบายดีท่านผู้ฟังทางบ้านที่เคารพและคิดถึงคิดฮอดคิดถึงทุกท่านมื้อนี้ห้องทรงเป่าน้อยนึง เพราะว่าอันอัญใหญ่บุญยิ่งหั่นมื้อนี้ไปร่วมบุญเข้าพรรษาอยู่วัดพะยอดแก้วเพราะฉะนั้นถ้าท่านใดยังบ่ทันลืมไปว่าซั่นซะว่าก็ไปได้เด้อมื้อนี้เพิ่นตักบาตรญาติพวกกันอยู่หั่นแล้วก็อัญใหญ่บุญยิ่งเป็นในฐานะเป็นอยู่ในกรรมการของวัดพะยอดแก้วเนาะก็ต้องได้ไปซอยเพิ่นและก็ยังเหลืออยู่ในห้องทรงนี้แมนอัญใหญ่คำแสนกับดวงดาวเฮาก็จะพยายามรายงานข่าวทุกด้านที่มีประโยชน์ต่อท่านผู้ฟังเนาะส่วนน้องตุ้ยหรือว่าไซภูมิสวรรค์หั่นมื้อนี้ปรากฏว่าทางสมาคมจีนลาวเพิ่นมีประชุม
0: จ้ะ
1: และน้องตุ้ยหั่นหรือว่าท่านไซหั่นผัดเป็นเลขาเพราะฉะนั้นพวกจัดรายการของพวกเขานี่มีเวียกอื่นหลายท่านผู้ฟังเนาะอัญญาบุญยิ่งก็เป็นประธานไปนั่นไปนี่ไปนี่ไปนั่นอัญญาคำแสนกับเวียกส่วนตัวเพิ่นเอาหลายแท้ๆและดวงดาวเองบ่ให้เว้าภาษาลาวว่าบ่ให้เว้า
0: เรื่องนี้บ่ให้เว้า
1: บ่ให้เว้าเอ้าเป็นหยังบ่ให้เว้าพวกเด็กน้อยที่เรียนภาษาลาวใหม่หรือว่าสอนพวกคนต่างชาติเขาก็งงเลย expression ตัวนี้แซ่บบ่ขปุ่นแซ่บบ่บ่ให้เว้า
0: โอ้ยเรื่องแซ่บนี่บ่ให้เว้า
1: ไปเบิ่งหนังมื้อนี้ม่วนบ่เรื่องนี้
0: โอ้ยเรื่องม่วนนี่บ่ให้เว้าเลย
1: บ่ให้เว้าอย่างบ่ให้เว้า
0: เรื่องภาษาลาวนี่นะก็บ่เข้าใจห่วย
1: โอเค
0: ตัวอย่างคือภาษาอังกฤษนี่เว้าแม่นกงๆเลยเด
1: ้อภาษาอังกฤษคําว่า
0: ก็บ่เว้าหยอกบ่เป็นว่าซ
1: ั่นภาษาอังกฤษคําว่า not to mention หั่นน่ะ
0: not to mention
1: มันมีความหมายอีกอย่างนึงบ่เกี่ยวกับตัวนี
0: ้
1: not to mention หั่นหมายความว่าถ้าหากว่าเฮาขอบอกขอบใจคนผู้นึงว่าขอบใจเด้อเจ้าไปรับข้อยมาแต่เดินบินบ่ขอบใจเด้อเจ้าเฮ็ดข้าวต้มขนมมาซอยงานบุญงานนั้นขอบใจเด้อเจ้าซอยแลนด์เอกสารนั่นนี
0: ่
1: โอ้ not to mention ซึ่งก็แปลภาษาลาวว่าบ่เป็นหยังดอกหั่นน่ะซึ่งมันบ่คือกันกับภาษาลาวว่าบ่ให้เว้าเนาะ
0: อ
1: ้าวบัดนี้มาเว้าเรื่องพยากรณ์อากาศซะก่อนท่านผู้ฟังขี่รถมาเนี่ยก็คือว่าแจ้งงามๆแต่ว่าเฮาจะเอาตามกรมอุตุนิยมเนาะเสื้อแน่ได้แน่บ่ได้แน่บางเทื่อเพิ่นก็ว่าเพิ่นกับตัวเพิ่นก็บ่ได้ตั้งใจตัวแต่ว่าดินฟ้าอากาศเป็นสิ่งที่คนเฮาเดาบ่ได้อันนี้แม่นนอกเหนือจากสิ่งของมนุษย์แต่ว่าสําหรับมื้อนี้ 10:00 นนี้เบิ่งประมาณ17องศาเบิ่ง17องศาแต่รู้สึกคือว่า14รู้สึกว่าหนาวกว่าอาจจะแม่นแสงตะเวนมันบ่แห้งกล้าล่ะ 11:00 นกับ18องศา 12:00 น 1:00 2:00 ฮอดบ่าย 3:00 นจะอยู่ในประมาณ19องศา
0: จ
1: ้ะ 4:00 น 18องศาแล้วก็5 6 7 8 9 10:00 11:00 นขึ้นไปเริ่มฮ้อนเนาะเริ่มหนาวลงอุณหภูมิจะตกแต่ว่าก็บ่ตกหลายดอก17 16 15 14หั่นน่ะถ้าว่าพวกยุโรปซำนี้ข้าเจ้าก็ถือว่าบ่หนาวแต่ว่ายุโรปตอนนี้พี่น้องป้องไปหมู่กองเขียนมาว่า3-4 อาทิตย์ก่อนบ่ลด35หมู่กองเขียนมาว่ามื้อนี้28คือจังรู้สึกว่าเย็นจ้อยๆว่าซั่นทางยุโรปเพิ่นปัญหาหนักของทางยุโรปหั่นล่ะแม่นตอนฮ้อนแฮงหั่นน่ะบ่มีแอร
0: ์
1: บ่มีแอร์เพราะว่าบ้านเพิ่นบ่เคยฮ้อนขนาดนั้นทางรัฐบาลแม่นได้สั่งแอร์ด่วนหีบด่วน 3,000 เครื่องเอามาใส่ห้องเรียนเด็กน้อย
0: จ้ะ
1: เพราะว่าซั่นเด็กน้อยเข้าห้องเรียนบ่ได้เด้เขาเจ้าบ่เคยถือฮ้อนจังซี่จักเทื่อเพิ่นว่า35 38นี่มา 3-4 ทิศแล้วเฮามาคือ35 38เฮาก็คือว่ามีเรื่อยๆอยู่เนาะ

0: ตอนอากาศฮอดอ่ะบ่เป็นหยังเพราะว่าเพิ่นบ่เรื่องจักเทื่อเด้99.9 บัดนี้มาเว้าต่อไปเนาะมื้อนี้เพิ่นว่าพาดลีคลาวดีอุณหภูมิเฉลี่ยเป็น19องศาพาดลีคลาวดีก็คือว่าท้องฟ้าก็คึมๆอยู
1: ่
0: หากแต่ว่าบ่ได้ว่ามีฝนใดล่ะก็จังได๋ละคันว่ามีฝนก็ซอยบ่ได้เพราะว่าดวงดาวก่อนสิออกมานี่ก็ซักเครื่องตากไว้เด้
1: จ
0: ้ะคันว่าตกก็ตกและจําเป็นเพิ่นว่าอยู่ใต้ฟ้าสิย่านอีหยังกับฝนเนาะมื้ออื่นเนาะแต่ว่าดวงดาวแนมเบิ่งนี่มื้ออื่นแม่นวันจันทร์วันคานวันพุธวันพฤหัสวันศุกร์วันเสาร์นี่เห็นรูปตะเวนเด้อ๋อเหลืองอ้อยๆอ้อยๆมื้ออื่นนี่ท้องฟ้าเมฆหมอกบดบังเป็นบางครั้งแต่ว่าเห็นตะเวนนี่เกือบหน่วยนึงละอุณหภูมิ9ถึง19มาอ่านอยู่บอนเพิ่นเขียนให้คําแนะนําว่า no rain no rain no rain no rain หมดเลยจนฮอดวันเสาร์น่ะบ่มีฝน
1: แม่นเบิ่งอาทิตย์เลย
0: แม่นแล้วก็วันอังคารหั่น mostly sunny เนาะอาจจะแปลว่าตลอดทั้งวันแหละมีแสงแดดอุณหภูมิ9ถึง20วันพุธก็ mostly sunny อีกก็คือว่าตลอดวันหั่นแหละมีแสงแดดอุณหภูมิ9ถึง21วันพฤหัสส่วนหลายก็จะมีตะเวนคือกัน11ถึง18วันศุกร์กับวันเสาร์ฟ้าแจ้งจางปางเลยท่านฟังฟ้าแจ้งจางปางซันนี่ฟ้าแจ้งจางปางดวงตะเวนเพิ่นแต้มอยู่นี่เต็มหน่วยมนล่องคล่องเลยเนาะวันศุกร์7ถึง18วันเสาร์7ถึง19เอามาเว้าเรื่องโนเรนโนเรนนี่
1: จ้ะ
0: กะมีพี่น้องพยายามแต่ลาวสปป.ลาว3อาทิตย์2อาทิตย์ฝนตกเฮ็ดป่ามีเด็กน้อยมาอีกทอดเลยนะเด็กน้อยอายุ 3-4 ปีพัดพาเราออกไปลิ้นแล้วผัดฝนตกพาไปสู้ไปสวนสัตว์นั่นนี่ก็แลนอยู่แลนแลนเข้าห่มเข้าฝนแต่อีโตนก็คือสิได้ไปลิ้นหั่นอาทิตย์เดียวนอกจากนั้นก็พี่น้องผู้นี้เอาไปกินข้าวพี่น้องผู้นั้นเอาไปกินข้าวดวงดาวน้ำหนักขึ้น2กิโล
1: จ้ะ
0: มันย่นหมูเพราะว่าไปกับเขาไปกับเขาแล้วก็ปกติจะบ่กินดอกเครื่องทะเลบ่แม่นว่าบ่มักมักอยู่แต่มันก็พิษพยาธิเฮาเนาะเฮาอันเป็นพยาธิแล้วกินเครื่องทะเลมันก็แพ้ได้อีหยังแดดแต่ว่าไปน้ำพี่น้องเขาจะอยากกินกับปูก็กินเขาก็สิกินจักคําเนาะเขาก็กินบ่จักเท่าใดคําเฮาก็นําเรียบเลยแล้วบัดนี้ได้2กิโลจังว่าเขาเจ้าเมื่อละวันนี
1: ้
0: เท่าน้อยๆนั้นก็เมื่อละไปส่งอยู่เดินบินละแล้วก็ส่งอันดาส่งขอความพอเพิ่นพอเพิ่นนี่เป็นน้องสายเฮาลูกหลวงเขียนมาให้คือทอดป้าคือทอดลุงกําแกนว่าซั่นเขาก็คือทอดแล้วอยู่เด็กน้อยๆเด้
1: จ
0: ัง
1: ว่าออสเตรเลียคันบ่เคยมาเทื่อนั้นอีกนี่ก็มีการตื่นเต้นเนาะคันเปรียบเทียบกับบ้านเมืองเฮา
0: แต่ว่าเจ้าแต่ว่าพอแล้วหั่นก็เคยมาแล้วแต่โดนๆล่ะแต่ยังน้อยพุ่นแต่ยังเป็นเบาน้อยพุ่น
1: ว่าไงแต่ตอน
0: สาวปีพุ่นล่ะ
1: ฟรีเวย์บ่ทันมี M4 M5
0: เพิ่นเออแล้วเดี๋ยวนี้แล้วก็ได้ลูกซ้ายนึงแต่ว่าแม่เฒ่าหั่นค้าธุรกิจโอ้นักธุรกิจอยู่เมืองลาวนี่เขาเจ้าปะบ่ได้จักหน่อยเปิดห้านใหม่ว่าซั่นก็เลยได้มาแต่กับแม่นมแล้วก็อยู่นําแม่นมอยู่แล้วซึ่งแม่นมนี่ก็เป็นสิ่งนึงซึ่งเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นส่วนหลายคําว่าแม่นมเนี่ยนะหรือว่าแนนนี่นี่มันแม่นอยู่แต่เอเชียได
1: 99.9
0: เนาะยกตัวอย่างว่าพวกที่พอมีเงินมีคําแดจะมาลิ้นประเทศตะเวนตกนี
1: ่จ้ะ
0: จะต้องขอเอาแม่นมมานําออสเตรเลียเฮาเข้าใจเสยได้
1: จ้ะ
0: เพราะว่าขอนางอันแม่นมเพิ่นมานําเพิ่นก็ใส่ว่าเป็นแม่นมเป็นแนนนี่เขาก็ให้เสยได้เขาก็ให้3เดือนแต่ว่าตัวเท่าน้อยเองก็พอแล้วหั่นให้ปีนึงเนาะโอ้ย3เดือนก็บ่แฮงละ3ที่ติ
1: ดตุ้มละสภาพเนาะบ่เป็นหยังเฮาจะมาเฮาก็ขอ
0: แม่นขอเพิ่นให้ก็ให้เพิ่นบ่ให้ก็บ่เป็น
1: เว้าเรื่องขอวีซ่าขอหยังนี่ก็เพิ่นก็ได้ยินว่าเพิ่นก็สิเฮ็ดง่ายขึ้นบ่ให้มาฟิลฟอร์มสีเหลืองกันอยู่เดินแล้วจะเฮ็ดออนไลน์มาว่าจะมีหยังบ่อี
0: กกันว่าออนไลน์นี่ง่ายขึ้นสําหรับบางคนได้อายใหญ่แต่ว่ายากขึ้นสําหรับบางคน
1: แม่น
0: เพราะว่าตื้มเองบ่เป็น
1: ตื้มเองบ่เป็นแล้วเพียนกายแล้วซั่นเรื่องนี
0: ้แม่นล่ะเวลามีปืนตื้มฟอร์มทั้งออนไลน์นี่เกิดการจ้างกันตื้ม
1: แม่น
0: คือกันกับดวงดาวเห็นอยู่เดินบินว่าแต่มีคนมายืนอยู่หั่นสําหรับรับตื้มฟอร์มให้ได้เนาะเว้าเรื่องพยากรณ์อากาศนี่ก็ซ้ํานี้แล้วก็คิดว่าอาทิตย์สิมานี่จะมีโอกาสได้ฟิงแดด
1: ม่น
0: มาจนกว่าว่าจะหมดจะหมดฤดูหนาวซึ่งฤดูหนาวเฮานี่ก็บ่จมดอกเทียบใส่ยุโรปเห็นว่าเห็นใจยุโรปเท่านี้เพิ่นฤดูร้อนบ่เคยพบจักเทื่อว่าคนตายหลายพันเด
1: ้
0: นะผู้เฒ่าเกิดอาการอันนี้เพราะว่าบ่มีเนาะแล้วพยากรณ์อากาศก็คิดว่าบ่มีหยังที่ว่าน่าตื่นเต้นตกใจแล้วก็คิดว่าทิศสิมานจะเป็นอากาศดีโดยซ้ําเนาะเจ้า
1: เบิ่งตามอากาศบนริกันในโมโบโฟนเนาะก็อุณหภูมิอยู่ระหว่าง10-18เบิดแม่
0: ก็
1: เบ
0: ิ
1: ดทีนี้บ่เห็นเด้บ่เห็นฝน
0: แม่นเฮาก็ฮกนุ่งเครื่อง
1: จ้า
0: แต่ปกติค่ะดวงดาวนี่ว่าหนาวยังดีกว่าฮ้อนหนาวแบบออสเตรเลียเฮาได้บ่แม่นว่าหนาวจนลุ่มสุนลุ่มหยังหนาวยังดีกว่าฮ้อน
1: บ่ง่ายๆว่าบ่แม่นหนาวแบบแคนเบราว่าแคนเบราขย้ําหนาวหนาว
0: แคนเบรานี
1: ่เพิ่นว่าแสบเข้าฮอดกระดูกว่าซ
0: ั่นคิ้วเข้าฮอดกระดูกลมก็เย็นพาพี่น้องไปไปขับรถเลาะแคนเบราไปยังมันหนาวแบบนี้วะผมนุ่งเครื่องกะบ่อุ่นโอ้ยไปเว้านําพวกคนลาวอยู่แคนเบราวะค่อยอยู่บ่ได้ดอกแคนเบรามันหนาวพระเจ้าก็ว่าอยู่ล่ะอยู่ไปก็ลึงไป
1: ลึงใจลึงอยู่ไปก็ลึงไปเจ้า
0: แล้วคนลาวอยู่หั่นว่าทุกคนนี่บ่ได้เฮ็ดเวียกโรงงานเด้ว่าซั่นเฮ็ดห้องการเพราะว่าหยังเพราะว่าบ่มีโรงงาน
1: แม
0: ่นห้องการก็อาจจะเฮ็ดเป็นพนักงานเป็นนั่นเป็นนี่หรือว่าเฮ็ดทําความสะอาดอนามัยก็แม่นห้องการเพราะว่ามันบ่มีโรงงาน
1: แม
0: ่นเนาะเอ้า
1: คันเว้าเรื่องเวียกกับเวียกหยังก็ยาเนาะเรื่องรายได้รายจ่ายมันกับรัฐบาลเพิ่นก็กําหนดต่ําสุดเท่าใดสูงสุดเท่าใด
0: ขอแต่ให้มีเวียก
1: ขอแต่ให้มีเวียก
0: ขอแต่ให้มีเวียกเพราะว่าเพิ่นก็ปรากฏว่ารัฐบาลออกกฎหมายขึ้นค่ามินิมัมสําหรับจ้างคนเฮ็ดเวียกเน
1: า
0: ะดองดอจะเช็คให้เบิ่งว่าม ินิมัมเวจิสเดี๋ยวนี้รัฐบาลเพิ่นให้เท่าใด
1: ต่ําสุด
0: ของต่ําสุดของออสเตรเลียหั่นแม่นชั่วโมง 26.44
1: อ้าว
0: เพิ่นก็ขึ้นให้แล้วก็ใส่เป็นผลใช่เป็นผลนับจากวันที่1เดือนกรกฎหรือว่าเดือนกรกฎาคม2026เป็นต้นไป
1: กรกฎบ่แม่นกรกฎาคมเด้แม่นตาก
0: รกฎาคมสิงหาคมมิถุนายนกรกฎแม่นแล้วเด้
1: มกข้าพเจ้าขึ้นวันนึง
0: มังกรเว้าเรื่องพันนับแบบใหม่น
1: ะ
0: มังกรกุมภามีนาเมษาพฤษภาแล้วก็กรกฎาคมบ้านเฮาตะกี้ว่ากรกฎาคมนี่มันกรกฎวันที่1เดือน7เป็นต้นไปAustralian National Minimum Wage ต่ำสุดแม่น 26.44 ต่อชั่วโมงหรือว่า 1,004.90 ต่ออาทิตย์
1: จ้ะ
0: สำหรับเฮ็ดเวียกเต็มอาทิตย์แม่น38ชั่วโมงของพวกเฮาเด้อแม่นเพิ่นว่าจะเริ่มต้นแต่นี่เป็นต้นไปและนอกจากนั้นหั่น Fair Work Ombudsman เพิ่นก็จับตามองอยู
1: ่
0: ถ้าว่าให้ต่ำกว่านี้เขาเจ้าก็มีสิทธิ์ฟ้องได้แล้วก็เรื่อง Casual หั่นต่างหากอีกหมายความว่าเฮ็ดเวียกเพิ่
1: ม
0: หรือว่าพวกที่เฮ็ดเวียก Casual นะมันก็ได้หลายกว่า
1: แต่ว่าแนวใดก็ตามคือพวกเฮ็ดเวียกนี่ก็ต้องได้เฮ็ดให้ถูกต้องอีกเด้ครับบ่ถูกต้องก็เป็นเรื่องกันอีกอ้าวอันนี้มัน interesting สนใจมีก็สิมีหลายคนสนใจอยู่แต่ว่าเฮามาฟังเพลงม่วนๆบ่กล้าพาไฟแดงดาวดินสินจำพรม่วนๆจากทีมงานเจ้า
2: Ninety-nine point nine.

0: แม่นแล้วท่านครับฟังรายการวิทยุ FM ภาคภาษาลาวทุกเช้าวันอาทิตย์10:00 น 12:00 น เป็นประจำ เป็นประจำทีมงานเฮาก็พยายามซอกสรรหาสาแนวดีๆมาเว้ามาลมสู่ท่านฟังเนาะฟังเพลงม่วนๆข้าพเจ้าก็เว้าแล้วเนาะเพลงลาวลำลาวเราไปห้องห้องอยู่ใส่ฟังแล้วอ่อนซ้อนใจภาษาลาวเป็นภาษาที่นิ่มนวลอ่อนซ้อยอย่าสุไปใส่เป็นคำหยาบบ่ด่าจังซั่นจังซี่กูมึงจังซั่นจังซี่มันบ่ม่วนเนาะท่านฟังทุกครบอ่ะทุกคนซอยเว้าซอยว่าซอยเตือนสิเฮ็ดหรือบ่เฮ็ดก็ขึ้นกับผู้ฟังยังมีข่าวของค้าอยู่หลายๆอันที่ว่าสนใจแล้วมีอย่างใดซ่อง
1: ท่านผู้ฟังที่เคารพขณะนี้ท่านกําลังรับฟังสถานีภาคภาษาลาวหรือว่าถึงเฮาฮ้องเฮาเองเนาะว่าจำปาวิทยุจำปาซึ่งออกอากาศทุกวันเสาร์10:00 ถึง 12:00 น. อันนี้แม่นประกาศให้ผู้ที่ว่าหาบังเอิญหาก็เข้ามาฟังเนาะพวกต่างประเทศแม่นหยังก็ตามแต่แล้วก็ 15:00 น. เป็นเวลาของซิดนีย์เนาะเฮาจะออกอากาศเป็นภาษาลาวอยู่สัว FM 99.9 แล้วก็หาข่าวที่น่าสนใจมื้อนี้จะประกาศเลยซะผู้ที่บ่ได้ตื่นแต่เช้าไปฟัง FIFA เตะบานเนาะแข่งเอาที่3เอาเหรียญทองแดงเนาะเอาถ้วยทองแดงเนาะบรอนซ์บ่ตัวนี้
0: เป็นที่3
1: เป็นที่3กับที่4
0: แข่งเอาเป็นที่3
1: แพ้แข่งเอาที่3แล้วแต่ว่าผู้ใดสิลุ้นเม็ดการแข่งขันระหว่างอังกฤษกับฝรั่งเศสเนาะดวงดาวเข้าไปเบิ่งนี่แม่นมีหมู่ที่ว่าเป็นอาลัมไนด์ของลิเซ่ปากเซเนาะแม่นแล้วพวกเพิ่นก็คือว่าเนาะก็เฮียนอยู่อันเป็นแบบฝรั่งกับเข้าข้างฝรั่งเศสกันทําอิดกับออนแลกเบิดมาฮอดตัว4-3นี่โอเคได
0: ้แม่น
1: แต่ผลสุดท้ายก็บ่สู้อังกฤษถึงเฮาก็เดาออกอยู่แล้วผลสุดท้าย final result แม่น 6-4แต่ยังไข่ทับไข่เด้อเขาเจ้าก็ลุกขึ้นมาตอนนั้นอังกฤษก็ห่วย
0: โอ้ยเริ่ม3นาทีทําอีกอันอังกฤษกินไป1-0แหละ
1: เจ้า1-0แล้วก็2-0
0: 1-0
1: แล้วก็3-0
0: จนมาฮอด4-0
1: จนฮอด4-0โอ้สิไหว
0: ไข่สิเบิดจึงค่อยมาทับไข่ได้แล้วก็ตั้ง
1: ขึ้นไปเรื่อยๆขึ้นไป
0: เจ้าสรุปแล้วแม่น6
1: 64ก็สมมาภาคควรบ่ไขหน้าไขตาเนาะเพราะว่าอันเว้าเรื่องเตะบานนี่ฝรั่งก็เคยเก่งอยู่แต่อังกฤษเขาเจ้าก็โอเคแต่ว่าจังใดก็ตามอังกฤษก็ยังบ่ทันเคยได้เป็นเจ้าโลกเด้
0: จ
1: ังถ้าวันจันทร์
0: มื้ออื่นนี้เนาะมื้ออื่นนี้ละแม่นอาร์เจนตินากับสเปนสิมาแข่งเอาขันผู้ใดได้ที่1
1: ผู้ใดบ่ได้มันได้ที่2
0: ผู้ใดเสียแล้วได้ที่2เดี๋ยวนี้ที่3มาฮู้แล้วที่3ละแม่นอังกฤษที่4ละแม่นฝรั่งเศส
1: เจ้าเพราะฉะนั้นผู้ใดรุ่นผู้ใดก็ว่ากันไปตามเนื้อผ้าพวกเฮาเราเบิ่งไปซื่อแต่คนบางคนในโลกนี้นักพนันที่มันลงเงินได
0: ้โอ้แน่นอนอยู่นี่คือกันแน่บ่ TAB บ่มีหยังเพิ่นมีแค่
1: พวกเฮาเราเบิ่งเพื่อความบันเทิงซ
0: ื่อถือว่าเป็นบันเทิงแล้วก็
1: เจ้าตื่นเต้น
0: ตื่นเต้น
1: ตื่นเต้นไผสิเข้าข้างสเปนหรือสิเข้าข้างอาร์เจนตินาก็แล้วแต่ว่าอาร์เจนตินาก็เคยเป็นเจ้าโลกมาหลายเทื่อแล้วเด้สเปนกับบ่กี่หลายอ้าวแล้วแต่เฮาอยู่คนกลางมันไผก็ได้เนาะอันนี้ก็เป็นข่าว FIFA แต่ว่าเรื่อง FIFA 99.9 ก็ขออดเสริมน้อยนึงบ่ได้เพราะหลายคนก็ถามว่าเอ้าท่านทรัมป์มาเกี่ยวหยังกับ FIFA เพราะว่า FIFA ทีนี้ให้แม่นอเมริกาเป็นเจ้าภาพเนาะเป็นเจ้าภาพเตะอยู่อเมริกาปรากฏว่าเอ๊ะแม่นหยังวะมีคนเล่าให้ฟังแล้วพวกเพิ่นติดตามดังๆบ่ได้ติดตามว่านักเตะของอเมริกาหั่นได้ป้ายแดงซึ่งเป็นนักเตะแปลว่าที่สุดได้ที่สุดถ้าแม่นได้ก็ได้ย้อนผู้นี้ได้ป้ายแดงตามกฎระเบียบหั้นของเตะบานโลกหั้นผู้ใดได้ป้ายแดงจะบ่มีสิทธิ์ลงแข่งขันอันต่อไปหมายความว่าหมดสิทธิ์ผู้นี้ผู้ขาผู้ว่าอันหมอนี่ได้สุดยอดละถ้าว่าหมดจะได้ก็ได้หมอนี่ทานทรัมป์เข้าไปแทรกแซงโทรไปหาหัวหน้าฟีฟ่าอันนี้บ่ได้เว้าเองเนาะเฮาเว้าตามข่าวเขาเจ้าเว้าว่าเอาจังซี่ซะผู้ที่เจ้าให้ป้ายแดงหั่นน่ะมันคนของข่อยหั่นนะป้ายแดงตัวนี้นี่จุไว้ซะก่อนจังไปพับใหม่เธอหน้าเธอนี่หั่นปล่อยมันซะ
0: ไปยืมไว้ก่อน
1: ยืมไว้ก่อนติดไว้ก่อนติดเงินโอ้เนี่ยเด็กก็มีแล้วได้ยินว่าบ่แม่นแต่ทานทรัมป์ได้โทรไปหาหัวหน้าฟีฟ่า มีฮอดกระทรวงการค้าอันนั้นนี่เพิ่นได
0: ๋
1: โทรไปว่าเออคันแม่นว่าบ่ให้นี่ก็มีผลกระทบถึงแล้วอีหยังแล้วก็ทึกคึกคมแล้วบ่ฮู้ว่าข่าวแท้หรือข่าวปลอมแต่หัวหน้าฟีฟ่าหั่นก็ยอมได้ยอมให้เท่านี้นี่ผู้ถือบัตรแดงนี่ลงแข่งรอบต่อไปซึ่งตอนนั้นแข่งกับไผไอ้หยังคำแสนชื่อได้บ่อเมริกาแข่งกับ
0: บ่ชื่ออ
1: เมริกาแข่งกับเบิ่งได้จังไหนสิลืมไปjust have a mental block
0: บ่แม่นอิหร่านติ
1: บ่ no just เอามาเรื่องให้มันเป็นเรื่องตึง
0: เดี๋ยวมีหลายทีม
1: อ๋ออย่าซื้อเอามาเว้าแนวมันบ่มีเรื่องแล้วอย่าเอามาเรื่องตึง lost to who in the world
0: เพิ่นจะเชื่อจริงอยู่นี่มีคำขวัญสิเว้าสิฟังเพิ่นว่ากินข้าวต้องกินเทื่อละคำทำต้องทำเทือละยางยางต้องยางเทือละก้าวเฝ้าต้องเฝ้าให้เป็นเห็นต้องเห็นให้หู้สู้ต้องสู้ให้ถึงเป้าหมายแล้วเจ้าจะตายอย่างมีคุณ อันนี้เป็นคำกวนอาจารย
1: ์เนาะที่ผ่านมาค่ะพระเจ้าก็เห็นแหละอยู่ต่อหน้าค่ะพระเจ้าเนี่ย United States Men National Soccer Team นี
0: ่
1: ตั้งแต่ทำอิดกับ World Cup Group D หัน USA กินพารากวัย 4-1 กรุ๊ป World Cup ตัวนี้ USA กินออสเตรเลีย 2-0 นะแล้วก็Turkey กิน USA 3-2 ต่อมาก็ USA กิน Bosnia and Herzegovina 2-0 บัตรตัวนี้คือสิแม่นตัวนี้ซึ่งว่าอันได้บัตรแดงเนาะบัตรมาแข่งตัวเธอสุดท้ายที่เฮ็ดให้อเมริกาเฮียไปเลยหั่นแม่น USA กับเบลเจียมเนาะรัสเซียให้เบลเจียม 1-4 ให้เบลเจียมกิน4เพราะฉะนั้นก็เลยถึงแม่นว่าผู้นั้นเราจะบ่ได้ถูกห้ามให้เข้ามาเตะได้แต่ละก็เสียหลายโพดมันก็สิเฮียงห้องจังได๋ก็บ่ได้ละเสีย1-4แต่เบลเจียมก็เตรียมท่าสิอันนี้อยู่ได้ว่าห่วยคันแม่นว่าข่อยเสียเนี่ยข่อยก็สิต่อว่าคือกันได้เพราะว่าผู้ที่มีบัตรแดงมีสิทธิ์ให้เข้ามาเฮ็ดได้นี่ห่วยหลายประเทศก็อยากว่าคือกันได้ถ้าว่าขาเอกของข่อยได้บัตรแดงแล้วหยังให้มักนาเตะอยู่โอ้ยเอาไปเอามาว่าเรื่องธรรมดา FIFA นี่การเมืองจะบ่มาเกี่ยวได้เนาะการพนันนี่เกี่ยวอยู่เขาเจ้าลงกันแต่การเมืองจะบ่มีสิทธ
0: ิ์การเมือง
1: คนเนี่ยจะบ่มีสิทธิ์มาบอกว่าผู้นี้ได้บัตรแดงต้องโจ๊ะไว้ก่อนเอ๊ะมีวะในโลกนี้แต่ยังไงก็ตามเฮาก็เฝ้าไปตามข่าวที่ออกมาเพราะฉะนั้นมื้อที่อเมริกาเตะแข่งกับเบลเจียมหั่นโลกหัดก็เลยไปมุ่นไปสนับสนุนเบลเจียมเนาะแต่จังได๋ก็ตามอเมริกาก็ตกไปแล้วแต่เพิ่นก็ความเจ๊กวงของเพิ่นก็เป็นเจ้าภาพ
0: เป็นเจ้าภาพ
1: อืมและบัดนี้เฮาก็ผ่านไปแล้วว่าอังกฤษหั่นได้ชนะฝรั่งเศส 6-4 ยังวันจันทร์นี้เป็นคู่แข่งคู่เอกเลยจะได้เอาถ้วยอันน่ะ FIFA สำหรับปี2026แล้วเบิ่งว่าจะแม่นไผได้เนาะขอให้ผู้ใดมักผู้ใดก็ลุ้นให้เพื่อความมวลซื่นจะสุดไปลงเงินหลายเด้อท่านผู้ฟังเอ้าเจ้าอัญญาคำแสนมีเพลงหยังเพิ่นมวลเปิดให้ฟังแหน่เด้อ
0: เพลงใจน้อใจเนาะจากวงดนตรีสเปนดับของเฮาใจน้อใจน่ะมาเอาอากาศจังซี่นี่มาเข้าหนาวๆมันหนาว
1: แปลว่าต้นฉบับเพิ่นแม่นท่านจันทราอุเทนศักดาแต่นี่ก็มีคัฟเวอร์หลายเจ้า
0: เอ้าเพื่อบ่เป็นการเสียเวลามาฟัง99.9

0: 99.9
1: แม่แล้วสวัสดี 99.9 ทางผู้ฟังที่เคารพพบกันทุกเช้าวันอาทิตย์ 10:00 น. 12:00 น.เนาะเปิดเพลงม่วนๆล้มกันเอาเรื่องดีๆมาเว้าสู่ฟังเพลงจบไปเมื่อกี้นี่ก็แม่นมีความหมายเนาะเพิ่นเขียนไว้นี่ว่าวงดนตรี7 Up ของพวกเฮาประกอบเซาะร้องแต่ว่าก็สิมีอยู่ออริจินอลของเพิ่นแต่งผู้เพิ่นเพลงทําอิฐก็สิมีหลายก็ฟังแล้วก็จํานวนอยู่
2: เจ้าคิดว่าแม่นทานจันทราอุเทนศักดา
1: อ๋อจ้ะ
2: เพราะว่าตามข้าพเจ้าจีได้เนาะตั้งแต่ข้าพเจ้ายังน้อยๆเพลงลาวจะเป็นเพลงเออซ่าๆนะแล้วเพลงประเภทไวๆแบบนี้นี่ปรากฏว่าแม่นทานจันทราอุเทนศักดาเป็นผู้ทําอิฐไปพบเพิ่นอยู่สปป.ลาวเทื่อนี้ก็เท่านั่นแหละแม่นแต่ว่าตอนที่เพิ่นออกควรเสียงใหม่ๆแล้วเป็นแผ่นเสียงได้แต่ก่อนแผ่นเสียงเป็นขี้กลัวนะมันเป็นมุนๆหั่นเพิ่นก็ยังตัดผมแบบสีเตาทองหั่นนะสมัยนั้นเป็น The Beatles เน
1: า
2: ะเป็นเพลงใจเนาะใจประมาณประเภทนี้ล่ะประเภทไวๆปลุกใจน่ะมันบ่ค่อยมีแต่ก่อนและแต่ว่ากันยังม่วนอยู่ก็คนก็ไปเฮ็ดคัฟเวอร์หลายเนาะมาฮอดจุดนี้ดวงดาวอยากจะเว้าเรื่องสุขภาพหน่อยนึงเพราะว่าไข้หวัดของปีนี้นี่ก็นักเติบอยู่เด้ปี2026 South Hemisphere Flu Vaccines นี้หมายความว่าเขตโลกเครื่องใต้ของเฮานี่นะเอิ้นว่า Trivalent Three Strain Shots หมายความว่าเป็นการซักที่ว่าป้องกัน3ชนิดเนาะดวงดาวซักแล้วปีนี้รู้สึกว่าก็บ่เป็นหยังบ่ถึงบ่ถึงขั้นว่าจับไข้จับหยังได้ก็ธรรมดาทั้งWorld Health Organization หรือว่าอันองค์การอนามัยโลกหั่นกับสิลืมว่า World Health Organization ไปว่าองค์การอนามัยโลกเพราะว่าระยะหลังมานี้เพิ่นก็บทบาทจะคอยลดลงหน่อยนึงนับตั้งแต่ทานทรัมป์ถอนเงินถอนหยังจากสหประชาชาติแล้วก็คู่เข็นต่างๆเนาะตั้งแต่มีสมัยโควิดพุ่นแหละ World Health Organization ก็เจอปัญหาหนักอันได้เว้าว่าเดี๋ยวนี้หั่นมันเป็นสเตรนส์หรือว่าเป็นสนิทของไข้หวัดใหญ่เนี่ยมันยังมีเอิ้นว่าซับเคลดคีเคซุปเปอร์เคอีกอ้าวโอ้เอาจังทักว่าเรื่องอันนี้เฮาก็บ่ฮู้แต่มาเว้าถึงพวกเฮาอยู่ออสเตรเลียนี้ยาวัคซีนตัวนี้หั่นจะฟรีภายใต้โครงการ National Immunization Program หรือว่า NIP สำหรับคนที่มีสิทธิ์ได้รับเนาะผู้ที่มีสิทธิ์ได้รับวิภัยแดนเนาะถ้าหากว่าท่านเป็นคนออริจินอลหรือทอร์เรสสเตรทไอแลนเดอร์อายุ6เดือนขึ้นไปและ6เดือนขึ้นไปฮอดอายุเท่าใดก็ได้ท่านมีสิทธิ์ได้รับการสักยานี่ฟรีแม่หญิงถือผ้าจะอยู่ในระวางใดของการถือผ้าก็ได้เดือน1 2เดือน3เดือนขึ้นไปจนฮอด7 8 9เดือนคนทั่วไปที่อายุ65ปีและสูงกว่านั้นนะแม้ว่าพวกนางอยู่ในห้องทรงนี่ก็ได้ซักฟรี65ปีขึ้นไปและเด็กน้อยที่อายุ6เดือนขึ้นไปแต่ว่าต่ํากว่า5ปีแบบเบบี้ทอดเลอร์6เดือนฮอด5ปีซักได้ฟรีผู้ใดที่อายุ6เดือนขึ้นไปหรือว่าสูงขึ้นไปแต่ว่ามีภาวะทางสุขภาพที่อยู่ในการสุ่มเสี่ยงเนาะอาจจะเป็นผู้ที่มีปัญหาเรื่องเป็นเบาหวานบ่เป็นพยาธิซ้ําเหือบ่อีหยังบ่ตัวนี้ขอให้สอบถามกับทาง GP ของท่าน
1: GP ก็คือ Family Doctor นะ
2: GP ของท่านเนาะแปลว่าท่านหมอประจําของครอบครัวให้แหละ General Practitioner นะและเพิ่นจะบอกให้และบางเขตห้านขายยาบางเขตเพิ่นก็ซักให้คือกันเนาะตัวนี้ขอให้ทุกท่านเอาใจใส่เพราะว่าพวกเฮาแม่ตื่นเต้นแต่เรื่องโควิดแต่อย่าลืมว่าแต่ละปีคนที่เสียชีวิตย้อนไข้หวัดใหญ่นี่ย้อนฟลูนี่ก็หลายนับเป็นห้อยๆเนาะขอให้เอาใจใส่เรื่องนี้ผู้ใดมีลูกผู้ใดอายุตัวเองแก่แล้วกว่า65ปีเนาะเพราะว่าผู้ที่อายุกว่า65ปีเนี่ยก็ย่าสิน้อยอกน้อยใจว่าตัวเองเป็นผู้เฒ่าเป็นอาวุโสบ่แม่นโอ้ได้อันนั้นนี่ฟรีหลายๆอย่างซื้อยาก็ถ้าว่าได้บัตรจากเซ็นเตอร์ลิงก็ได้ลดราคาหลายเนาะก็เพิ่นก็ให้แล้วก็เดินทางคือกันกับได้บัตรจากของรัฐบาลนิวเซาท์เวลส์นี่หมดมือ
3: 99.9
2: วัดมือขี่2.50ฮอด2.50แล้วก็แคปไว้เลย
1: จ้ะ
2: ขี่รถไฟรถรางขี่เรือขี่รถบัสที่มีป้ายของคนว่าเฮาเอิ้นว่าป้ายโอโปหั่นนะ
1: จ้ะ
2: ขี่ได้หากแต่ว่ามาวิเคราะห์เบิ่งแล้วเห็นว่ารัฐบาลเป็นหยังเพิ่นจังให้ขี่ฟรีเพราะว่าเฮาไปบ่ได้ไกลเฮาเมื่อยคันไปในเมืองเมิดมือมาฮอดกันเมืองแอกแลกได้มันไผสิมีมีแฮงไปขี่เฮืออีกขี่รถไฟขี่รถรางขี่ลิ้นเมิดมือหั่นโอ้คันให้แต่ยังหนุ่มเดี๋ยวบ่เหลือ
1: แ
2: หมไปเมิดมือแล้วแหละแต่เดี๋ยวนี้ดงดาก็ว่าโอ้เพิ่นก็คิดไว้ละให้มันก็ไปบ่ได้ไกลดอก
1: ให้แล้วก็สิไปบ่หลายบ่น
2: ะไปก็บ่ได้ดอกไปไกลบ่ได้ดอก
1: เว้าเรื่องไปเนาะขี่รถบัสไปขี่รถไฟไปใครใครมากายหรือว่าลงกล้องไว้พุ่นก็เจ้าข้าพเจ้าก็เห็นก็มีคนไปได้ไปคลายมาโบโฮนะหลายคนนั่นอยากอยากไปเบิ่งแต่ส่วนหลายสิไปรถส่วนตัวบ่ลูกหลานพาไปหรือว่าเช่ารถน้อยไปบ่หรือว่าไปนํารถใหม่รถใหญ่เป็นกรุ๊ปแต่ว่าก็อันนี้เว้าเรื่องผู้ที่อยากไปแม่แต่ Blue Mountain คือกันขี่รถไฟไปได้ท่านว่า
2: ได้
1: เนาะเฮาไปขี่ TV ไปหาพารามาต้าไปขี่รถไฟอยู่พารามาต้า
2: เฮาถือบัตรของเพนชั่นเนอร์หั่น
1: แม่น
2: เฮาก็บ่ได้จ่ายเพิ่มหมดมือหมดเวรก็จ่ายแต่2.50
1: ท่านสิว่าว่าผู้สูงอายุเนาะอยากไปเที่ยวอยากไปเรียนที่ว่าไปได้มาได้บ่จําเป็นจะไปเป็นกรุ๊ปก็ได้บ่จําเป็นจะไปยุ่งยากคนอื่นหรือคนเซาเสียเงินเซารถบัสเป็นคันบ่เสียเงินอย่างเฮาไปเองก็ได้
2: ใส่
1: โอโปคา
2: เจ้าใส่โอโปคา
1: ท่านสิว่าว่าไป Blue Mountain ก็ถือว่าเบิด
2: แล้วก็ค่อยไป
1: แม่น
2: คือกันกับอันอยู่คายมาอย่างนี้ก็คือกันม
1: ี
2: แต่ว่าความเสี่ยงมันมีอยู่ว่าบางมือบ่มีลมบ่มีน้ําเสาะหินหั่นน่ะฟุ้งขึ้นมาน่ะไปยืนเบิ่งปักดันโดนก็บ่เห็น
1: บ่อนเล่นบ่อนเที่ยวนี่มีหลายเนาะบ่อนที่ข้าพเจ้าเนาะเคยได้ไปได้มานี่ก็แม่นใกล้ๆอ้อมแอ้มเฮานี่เอาตัวอย่างก็จังวอลลงกงจังซี่เฮาไปเบิ่ง Stanwell Bridge จังซี่คนนั้นน่ะขัวเพิ่นเฮ็ดผ่าน
2: บ่อนเขาเจ้าขี่วาวน
1: ี่บ่อนขี่วาวเด้เฮ็ดขัวผ่านน้ําทะเลทั้งคีมหันเนาะเบิ่งทิวทัศน์งามไปวนลงกงก็ไปเบิ่งไลท์เฮาส์ไปตัวเมืองหันหรือว่าไปนานเทียนเทมโปเนาะก็มีเป็นสายของ
2: วัดจีนเฮาเอิ้นว่าวัดจีน
1: วัดจีนเว้าเข้าใจง่ายๆ
2: เจ้าวัดจีนหันดวงดาวไปหลายเทื่อก็อยากไปอยู่อีกเป็นบ่อนเป็นบ่อนนึงซึ่งว่าไปแล้วอยากไปอีกถึงแล้วดูดอกบัวกับดอกบัวเต็มอยู่หั่นเนาะแล้วก็เฮาก็สามารถกินไปซื้อกินอาหารเจคันอยู่ซั่นถึงหั่นก็บ่แพงแต่ว่าถ้าอยากกินถึกใจเป็นมือมีเป็นเฟอร์เป็นอาหารท่อนๆแม่นหยังก็มีอยู่ทั้งห้องอันน่ะที่เฮาส์เพิ่นหั่นแล้วเฮาก็ย่างเลาะลิ่นไปตีตี
1: จะว่าบ่อนพาไปท่องเที่ยวนี่มันก็มีหลายบ่อนบ่อนงามแดบ่อนใหญ่แดบ่อนน้อยแดบ่อนน้อยๆคือตัวอย่างก็จังนั่นน่ะในแลเล่นบทบทนิการ์เดนนั่นก็มีกับเหมาะสมอยู่ผ่านเดินย้อนใหม่สิไปเบิ่งอีกจุดนึงก็แม่น Blue Mountain ไป Blue Mountain ก็มีหลายบ่อนที่จะให้ได้เบิ่งข
2: ี
1: ่กระตาขี่ Skyway เพิ่นบ่หรือว่าขี่รถไฟลงถ้ำหั่นนะกับเบิดมื้อเลยเด้หั่น
2: มีแต่ว่าผู้ใดที่จะไปวัดจีนหั่นนะถ
1: ้
2: ามีพี่น้องมาแต่ต่างประเทศแล้วก็บางเทื่อมีเด็กน้อยเด็กเล็กผู้แสบผู้สาวม
1: ัก
2: นุ่งเครื่องเปิดๆเผยๆกระโปรงบ่อันนั้นดีหั่นน่ะกระโปรงแล้วขนาดใส่เลกกิ้งทั้งในสีดําเพิ่นยังบ่ให้เข้า99.9 โอเคเพราะว่าคันเฮาสิไปวัดแบบนั้นแบบนี้หั่นเพิ่นก็ต้องนับถือเพิ่นถ้าหากว่าเฮาอยากนุ่งกระโปรงสั้นขาสั้นมันยังก็บ่เป็นหยังเฮาก็ถือผ้าไปนําผ้าตุ้มหั่นนะแล้วเราเอามัดแอวไว้ให้ลึกกว่าหัวเข่า
1: แ
2: ล้วเพิ่นก็ให้เข้าอันนี้บ่แม่นแต่อยู่วัดจีนดวงดาวไปลิ่นบาหลีวัดอยู่บาหลีหั่นศาสนาฮินดูเนาะส่วนใหญ่ก็มีฮินดูมีมุสลิมมีพุทธวัดของเพิ่นหั่นเขียนไว้เลยว่าอันนี้แม่นของเพิ่นเนาะผู้หญิงที่มีประจําเดือนบ่ให้เข้า
1: ซะ
2: ถ้าเอ้าซะสิฮู้บ่ว่ามีประจําเดือนมีหรือบ่มีเฮาฮู้จักเองเพิ่นว่าถ้าเข้าไปละบาปเนาะและแม่นเรื่องนุ่งบ่ให้นุ่งเขินนุ่งหยังแน่นอนที่สุดละอยู่บาหลี
1: ปิดหั่นละเนาะ
2: ปกปิดแล้วเพิ่นยังห้ามว่าบ่ให้แม่หญิงมีประจําเดือนเข้าไปว่าวัดบทอื่นก็บ่ได้ว่าตัวนี้อยู่12ปันนาคือกันถ้าห่มเสื้อสายเดียวแม่หยังนี่เพิ่นก็บ่ให้เข้าเนาะเฮาก็ต้องมีเสื้อมีหยังปกอยู่ธาตุหลวงนุ่งสูงขาสั้นก็บ่ให้เข้า
1: จ้ะก็เป็นกฎของเพิ่นเน
2: า
1: ะ
2: แต่ว่าเพิ่นก็มีศีลให้เซา
1: ก็ได้ปฏิบัติ
2: เจ้าทั้งสิเข้ามีศีลให้เซาเฮาก็ซุบใส่ปกไว้ก็บ่เป็นหยังเพราะฉะนั้นเพื่อความปลอดภัยเห็นเวลาเฮาไปใส่น่ะดวงดาวก็มักจะถือผ้าตุ้มไหลที่ผืนใหญ่ๆนิดนึงแต่มันบางๆ
1: แล้
2: วก็พันๆๆไว้ในกระเป๋า มีลูกหลานที่ไปบางคนกับนุ่งเครื่องบ่สุภาพปานใดก็เอาตัวนั้นหั่นให้มันเขียนโตมันก็เข้าไปเพิ่นก็ให้เข้าไปเนาะอันนี้แม่นเว้าถึงเรื่องสำหรับผู้เฒ่าล่ะเฮาจะอยู่ในรายการที่2ดงดอจะเว้าถึงเรื่อง NDIS
1: จ้ะ
2: ซึ่งปรากฏว่าเป็นหัวข้อที่ทางชุมชนลาวเฮาหั่นต้องการอยากฮู้หลาย
1: เรื่องโฮมแคร์
2: เรื่องการช่วยเหลือ
1: โฮมแคร
2: ์ผู้ที่ว่ามีพยาธิเฮือหัง disability เพราะว่าเฮาเฒ่ามาละก็บ่คือเก่าเนาะลุกขึ้นลุกลงก็ห้องโอ้ยนางโอ้ยลูกโอ้ย
1: เนื้อเหี่ยวนางย่านจังว่าหูตาเสียก็บ่คือยังน้อย
2: ไปหั่นมานี่ก็ยากล่ะสิมีจังได๋มีผู้ใดสิพาเฮาไปได้บ่อาศัยลูกหลานก็ยุ่งเริ่มยุ่งยากหลายจะมาเว้ากันเรื่องนี
1: ้ช่วงที่2อ่ะน้องดงดาวจังค่อยอธิ
2: บาย
1: รายละเอียด
2: จุดดีกับจุดอ่อน
1: ถ้าหากผู้ใดเพิ่นฟังวิทยุเฮาอยากฮู้จักว่ามีอันใดแด่ที่เพิ่นควรจะฮู้และอยากต้องเป็นอันดีก็เทคเข้ามาบอกพวกเฮาได้ว่าอยากยังให้ศึกษาเบิ่งเรื่องนั้นเรื่องนี้เนาะ0403008456เบอร์ข้าพเจ้าเองเนาะเทคเข้ามาว่าว่าเรื่องนั้นเรื่องนี้ฟังแด่ก่อนจะไปฟังเพลงสาวแหล่บ้านนามันเพราะว่ามันหนาวหลายนั่งดนลําต้องได้เต้นได้ฮอนหน่อยนึงก็คือว่าสถานที่ท่องเที่ยวที่ข้าพเจ้าเว้าค้างไว้แล้วมาหาทาง Blue Mountain นี่ไป Blue Mountain แล้วมันก็มีบอนเจแปนิสอันอาบน้ําฮ้อนก็มีเด้อยู่หั่นแล้วก็ใกล้หั่นมันก็มีบอทานิคการ์เดนสวนดอกไม้เนาะเข้าไปถึงยามก็งามเนาะคันว่าเว้าเรื่องไปทางนิวคาสเซิลก็มีฮันเตอร์เวลลี่เนาะอันบอนเพิ่นปลูกต้นเฮ็ดเหล่าแว้งเหล่าว่ายอีหยังหั่นแล้วนอกจากนี้มันก็มีคอนเนคชั่นใส่กับอันเอนเทรนอยู่เอนเทรนหั่นก็บนสถานที่เบิ่งวิวก็งามเนาะเป็นแบบทะเลทรายเนาะมีนกมีหยังอยู่หั่นคันเว้าเรื่องเอนเทรนนี่อดคิดฮอดอันน่ะเพิ่นมันมีห้านเฮ็ดพายเฮ็ดเค้กอันห้านนึงแซ่บบ่แม่นโฆษณาเพิ่นนี่เว้าความจริงหลายคนอยู่ซิดนีย์นี่สิไปผู้ใดไปทางนั้นเพิ่นยังสั่งออเดอร์เอามาต้อนได้เด้อเสร็จข้าพเจ้าก็ได้ไปกินแล้วได้ชิมแล้วเห็นแล้วบ้าก็แซ่บอีหลีเนาะแล้ววันนี้เกี่ยวเข้ามาทางเมืองบ้านเมืองเฮาทางในเมืองเฮานี่ก็มีแต่แถวนั้นอย่างพิมโบแถวนั้นก็งามอยู่ได้มีหลายบ่อนท่องเที่ยวคันไปในเมืองแล้วก็ลืมบ่ได้ก็ขี่เรือไปแมนลี่อันนั้นก็เป็นสถานที่ท่องเที่ยวบ่เว้าเรื่องลัสคัตสบายบ่ทั้งดับเบิ้ลบายบ่แถวนั้นมีแต่สถานที่วิวงามๆโดยเฉพาะมีแต่พวกเพิ่นเศรษฐีว่าซั่นซะเว้าให้เข้าใจง่ายว่ามีแต่พวกเศรษฐีเพิ่นอยู่เท่านั้นแล้วมาแถวบ่อนได้บ่กูจีบิสบ่แล้วก็อีกหลายๆเกี่ยวมาทางไบรตันเซนเฮาออกมาทางนี้ก็เว้าแล้วมันอยากไปเที่ยวอีกอ่ะมาฟังเพลงม่วนสาวแหล่บ้านนาแล้วเฮาจึงค่อยมาล้มกันต่อจ้ะ
0: อืม 99.9

0: เพลงสาวแลบ้านนาเนี่ยฟังยามได้กะมวนเต้นอ่อนซ้อนนอกกะย่องน้ำใจผู้เพิ่นแต่งผู้เพิ่นร้องและกะนักดนตรีประกอบเนาะกะเป็นเพลงลาวลำลาวผู้ได้ห้องเฮาก็ฟังแล้วมวนอ่อนซ้อนใจก่อนจะไปฟังรายละเอียดบางอันเพิ่มเติมจากน้องดวงดาวคำขวัญนี่เพิ่นว่าจังซี่น้ำที่เย็นที่สุดนั่นก็คือน้ำใจเฮานี่ล่ะส่วนน้ำที่ยาใส่ใจก็คือน้ำลายขนและน้ำที่ควรขอบใจขอบคุณคือน้ำผักน้ำแห้งของเฮาเองจ้ะ
1: เจ้าก็เฮาก็กำลังจะเข้าไปสู่รายการที่2หรือว่าตั้งที่2เนา
0: ะ
1: กับพอดี แฟนพันธุ์แท้ค่ะประจำของเฮาคือน้องวอนวลีเท็กซ์เข้ามาบอกเกี่ยวกับเรื่อง flu vaccination เพิ่นว่าเพิ่นไปห้านขายยาห้านขายยาที่ซื้อเสียงห้านหนึ่งอาทิตย์ก่อนแหละฟาร์มาซิสต์อยู่หันบอกว่าผู้ใดก็ตามที่มีภาวะสุขภาพที่เป็นมาก่อนเป็นต้นว่าเบาหวานความดันสูงยกตัวอย่างเนาะสามารถได้หับการซักยานี่ฟรีและกับไปซักได้อยู่บอนฟาร์มาซิสต์ทุกๆบอนแต่ว่าเขาจะยังเข้าไปโรยเพิ่นอาจจะบ่มีเวลาหรือว่าอาจจะบ่มียาไว้ให้เฮ็ดอพอยท์เมนต์ก่อนเนาะเพราะฉะนั้นอาจจะบ่จำเป็นต้องได้หาด็อกเตอร์เมื่อเพิ่นเฮ็ดให้แล้วก็ให้เพิ่นส่งรายละเอียดเข้าไปอยู่ในประวัติสุขภาพของเฮาก็ได้จึงฮู้ว่าเฮาได้ซักยาเนาะก็ขอขอบใจน้องวอนเวลีที่เขียนมาเว้าให้ฟังเพราะว่าอยู่ในเพิ่นก็เว้าอยู่ในนี้อยู่ในข่าวทั้งเรื่องสุขภาพเพิ่นว่าผู้ใดที่รู้สึกว่าตัวเองมีปัญหาสุขภาพอยู่ในความเสี่ยงว่าพวกเป็นเบาหวานพวกความดันสูงเนี่ยก็มีความเสี่ยงเนาะเพราะฉะนั้นยาสุไหมันมีเพิ่มอีกพยาธินึงก็คือเรื่องฟลูนี่นะเพราะว่าคันเป็นแล้วมันบ่แม่นเป็นแต่ฟลูมันบ่แม่นขี้มูกย่อยนี่สิมันจะไปกระทบปอดกระทบนั่นกระทบนี่สําหรับคนที่มีภูมิต้านทานต่ําเนาะปัจจุบันนี้แม่นเวลา
0: 10:53
1: นาทีมีเวลาน้อยนึงก่อนจะไปเข้าสู่ตั้งที่2ต
0: ั้
1: งที่2ก็เรื่องเตะบาดมีหลายคนสนใจอย่างฮู้ว่าคนที่รวยร่ํารวยที่สุดในโลกเฮานี่มีแม่นไผมันก็มีการเปลี่ยนแปลงเรื่อยแต่ว่าปัจจุบันนี้เท่าที่มาค้นเบิ่งกันนี้แน่นอนที่สุดดวงดาวก็คือสิบ่ต้องเว้าให้ฟังดอก
0: จ้ะ
1: ว่าแม่นไผอ้ายคําแสนฮู้บ่แม่นไผ
0: บ่ฮู
1: ้อีลอนมัสก
0: ์อีลอนมัสก์บ
1: ่ Of course เว้าเรื่องผู้เดียวนะ
0: จ้ะๆ
1: บ่แม่นบ่เรื่องอันคัมปานี
0: จ้ะ
1: อีลอนมัสก์นี่รวยย้อนว่าเราหั่นเป็นเจ้าของ SpaceX SpaceX นี่แม่นหยัง SpaceX นี่แม่น Space Exploration Technology Scopeแปลว่าคุ้มเกี่ยวกับเรื่องแอโรสเปซเรื่องที่ใน
0: อวกาศ
1: เนาะเรื่องดาวเทียมอันนั้นนี่ปรากฏว่าได้ยินว่าเราไปเอาดาวเทียมที่มันใส่บ่ได้แล้วเอาลงมาแปลง
0: มาแปลง
1: แล้วก็ขายต่
0: อ
1: เพราะว่าซุมื้อนี้ต้องใส่ดาวเทียมหมดเนาะเรื่องอินเทอร์เน็ตแม่นหยังหั่นนะละเราหั่นเฮ็ดเกี่ยวกับตัวนี้แอโรสเปซเนาะแล้วก็นอกจากนี้การสื่อสารเทเลคอมมิวนิเคชั่นต่างๆก็คืออินเทอร์เน็ตได้เฮาว่ากันเด้อซุมื้อนี้อันอีหยังก็วิดีโอคอลบ่อีหยัง WhatsApp บ่อีหยังก็ตามแต่ Messenger อย่างต่างๆหั่น
0: น่ะตอนนี้สําคัญเนี่ยหลายที่สุดแล้วมัน AI นี
1: ่มันก็ต้องและอันสุดท้ายของที่ว่าของเราแม่นอัน Artificial Intelligence หรือว่า AI หรือว่าปัญญาประดิษฐ์แม่นเท่าอีลอนมัสก์นี่เราเป็นผู้ก่อตั้งในปี2002เดี๋ยวนี้2025กลายเป็นผู้ที่ร่ำรวยที่สุด
0: คิดว่าเราเป็นนี่ต้นทุนซื่อๆบ่อ้าวรวยกว่าหมู่บ่บ่หรือว่าเราศึกษาค้นคว้าขึ้นมาเอง
1: หนอเราเป็นคนที่จะเป็นเจ้าของพวกนี
0: ้อ๋อ
1: เป็นเจ้าของพวกนี้เงินก็อยู่ของเราแหละเพราะว่าอันทําอิฐเราเฮ็ดหั่นเนาะใครไผก็บ่คิดถึงเราไปเอาอันนั้นซัตเทไลท์ที่เขาบ่ทิ้งที่เขาบ่ใช้แล้วมันหมดกําหนดแล้วหั่นเอาลงมาแปลงเรามาแปลงมาเฮ็ดใหม่เกี่ยวกับเรื่องนี้เพราะว่าคู่แข่งของเฮาที่อยู่ถึงอวกาศมันบ่หลายเด้
0: จ้ะ
1: และผู้ที่ว่ามีของเราหลายมีอันน่ะซัตเทไลท์หลายที่สุดก็แม่นเราแหละคือกันกับคนขายรถเน
0: า
1: ะห้านรถใหญ่
0: จ้ะ
1: รถเก่าเอามาแปลงขายมือ2แต่ว่าเราไปเอาอันน่ะซัตเทไลท์มาแปลง
0: ว่า
1: เพราะฉะนั้นเราจึงเป็นคนที่รวยที่สุดอยู่ในโลกนี้คาดว่าโอ้เรื่องเงินนี่เนาะจักสิว่าจังได๋และเดี๋ยวขอกลับเบิ่งคือ richest people in the world เนาะ
0: คือได้ยินเว้าเทื่อนึงว่าเพิ่นสิสร้าง ให้มีพายนต์สเปซนี่พาบินไป
1: แม่น
0: พาบินไปแล้วพาบินกลับพ่อ
1: จุดประสงค์ของเราปัจจุบันนี้เรามีเงินของเราถือว่าคุณค่าของเราแม่น 800,000 ล้าน 800 billion แม่นของเราผู้เดียวแล้วก็จุดประสงค์ของเรามันในขั้นต่อไปมันจะเอาคนไปอยู่ดาวหน่วยอื่นเนาะเพราะว่าลูกเขามันก็อีกล้านปีอยู่ได้บ่ล้านปีเขาก็บ่อยู่แล้วแต่ว่าอันนี้มันตามนิตยสาร Forbes ซึ่งเขาจะจัดเรื่อยๆเขายังมีเวลาอีกอยู่ประมาณ
0: นาทีครึ่ง
1: นาทีครึ่งสิอ่านให้ฟังเลย1 5 0 1 Elon Musk เจ้าของรถ Tesla SpaceX 2 Larry Pageและ3 Sergey Brin เจ้าของ Google 4 Jeff Bezos Amazon 5 Michael Dell DELL Technologies Dell Technologies 6 Mark Zuckerberg แน่นอน Facebook Meta 7 Jensen Huang คนจีนหันนะ Nvidia เนาะที่ว่าไปประชุมเมื่อกี้ Nvidia
0: Nvidia
1: จ้ะchip
0: Chipman
1: Chip 8 Larry Ellison เจ้าของบริษัท Oracle 9 Bernard Arnold เจ้าของบริษัท LVMH และ10 Warren Buffett เจ้าของบริษัท Berkshire Hathaway
0: โอ้เอา9ละใกล้ใกล้เสียเขา 99.9เจ้ายังมีเวลาอยู่บ่พอครึ่งนาทีนะ
1: เจ้า
0: ต้องเรียนอย่างจะเพิ่ม
1: เจ้ามีแต่ว่า10คนที่กล่าวมานี่บริษัทที่ดวงดาวว่ามานี่ก็บ่น่าแปลกใจเลยเนาะ Google Amazon Facebook Tesla บ่แม่น Tesla Tesla SpaceX เนาะก็ Nvidia เป็นคนจีน
0: จ้า
1: ซึ่งเราเดินทางไปกับท่านทรัมป์ไปจีนเมื่อกี้นี้เนาะเป็นเจ้าของบริษัทผลิตชิปส์อยู่ในอยู่ในคอมพิวเตอร์อย่างต่างๆเอ้าฮอดย้ำจะก็ขอเข้าสู่รายการที่2
0: แล้ว
1: เ
0: ฮาจังค่อยมาล้มกันต่อ
2: smart999.com.au
3: on your smartphone app
2: on your radio
3: 99.9 FM
2: this is Swat
3: Sydney's West
4: imagine days filled with quiet weeks with no visitors this is the reality for many older people living in our community but Red Cross visiting volunteers can change that they spare 1 hour a week to bring light life and laughter through their personal visits to an older person. Whether it's having a friendly chat over a cup of tea or going on local outings, the government-funded aged care program is free of charge, helping to reduce loneliness and improve well-being. Become a Red Cross visiting volunteer today. Visit redcross.org.au/visitor or call 1300 440 813. Be the hope. Be the difference.Red Cross, connecting our community one visit at a time.
5: All children deserve to shine. Shine for Kids is the only national charity dedicated to transforming the lives of children and young people impacted by the criminal justice system. At any one time, there's about 44,000 kids in Australia who have a parent in jail. The real challenge for these kids particularly is they fall through the cracks. So what Shine for Kids does is work with the kids outside and the parents inside where it's safe to build trust and confidence and to maintain really strong relationships. There's a bright future if they know that they've got someone in their corner.
6: Head to shineforkids.com.au.
7: If you use public transport, you've probably already downloaded our Community Radio Plus app, so you can enjoy this station on your commute. But a few listeners, like Sue here. Hi, Sue.
8: Do I know this?
7: Still haven't got around to doing it. Phone, please.
8: Okay.
7: See, now what you can do is you can listen to us on the go
8: right.
7: And help support us by sharing the station with your friends.
8: Uh-huh, okay.
7: It is that button there.
8: Oh, wow. Thanks.
7: No worries. So, get on board and download the Community Radio Plus app for yourself.

0: ที่สุดละแม่นบ้าเพิ่นแต่งขึ้นมาได้แน่ได้ถือกับบทเรียนชีวิตของหลายๆคน
1: เจ้าเพราะว่า ผู้หญิงห้องทําอิฐเนาะ
0: จ้ะ
1: อันนั้นว่าเป็นอีหยังอันติดต่อไปทางใดก็บ่ฮับซั่นเนาะเฮ็ดจังได๋ก็บ่ตอบก็เลยหมดหนทางแล้วบ่จัก WhatsApp บ่จักอีหยังก็บ่ตอบแต่เท็กซ์ไปก็บ่ทักภาษาลาวเพิ่นว่าทักเด้อเท็กซ์นะเพิ่นว่าทักไปก็บ่ตอบก็เลยเอิ้นใส่หมอนนึงได้ยินเสยได้บัดนี
0: ้
1: ทางฝ่ายผู้บ่าวได้ยินเสยก็แก้ตัวมาตามภาษาผู้ชายทั่วไปหั่นแหละค่ะค่ะเฮียนค่ะนั่นค่ะนี่ก็ว่าไปบัดนี้ดงดาจะกลับขึ้นมาเว้าน้อยนึงว่ามันเป็นอีหยังจังว่าท่านอันอีลอนมัสก์นี่มาล่ํามารวยเอาแท้เอาว่ามาเบิ่งเรื่องจะมาศึกษาเรื่องซาเทลไลท์เนาะซึ่งเพิ่นเอิ้นว่าดาวเทียมหั่นนะตอนกลางคืนเฮาเห็นฮุ้งแม่แม่แม่แม่หันบ่เถอะบ่เถอะบ่แม่นดาวเด้แม่นดาวเทียมเนาะเว้าเรื่อง SpaceX หรือว่า Space Exploration Technologies Group ของท่านอีลอนมัสก์นี้แม่นของอเมริกาแต่เราแท้เป็นคนแอฟริกาใต้เนาะเรามาเฮ็ดอยู่อเมริกาบัดนี้เฮาจะมาเบิ่งว่าแม่นผู้ใดที่ว่ามีซาเทลไลท์นี่หลายที่สุดมีดาวเทียมนี่หลายที่สุดแต่พวกเฮาต้องเข้าใจว่าการมีดาวเทียมอยู่ถึงนานอยู่ถึงอวกาศหั่นน่ะมันมีผลประโยชน์หยังอย่าลืมว่าดาวเทียมนี้เฮาต้องมีเฮาจึงมีอินเทอร์เน็ตได้มันอยู่ถึงพุ่นแล้วมันจะซองลงมาไปอยู่แจพาหน้าไม้อันใดๆมันก็ไปถึงและต้องจะต้องได้ใช้ดาวเทียมผู้ใดที่บ่มีดาวเทียมจะต้องได้เสาห้องหมูเสาห้องของหมูเพื่อว่าในประเทศของโตจะได้ได้ใช้เกี่ยวกับระบบดิจิตอลและนอกจากนั้นดาวเทียมหั่นน่ะหรือว่าซาเทลไลท์หั่นยังใช้สําหรับเป็นสายสืบสอดเต็มประเทศต่างๆเพราะฉะนั้นถ้าให้อาทานผู้ฟังเดาว่าสนับมันผู้ใดมีซาเทลไลท์หลายกว่าหมู่ก็แน่นอนที่สุดเนาะบ่ต้องตอบก็คือสิฮู้แล้วว่าผู้ใดมีดาวเทียมหลายกว่าหมู่สืบสอดแนมเบิ่งการเคลื่อนไหวของหมู่ของประเทศต่างๆในโลกเนาะก็แม่นสหรัฐอเมริกาท่านผู้ฟังเพิ่นก็มีหลายกว่าหมู่บัดนี้เฮาจะมาเบิ่งว่าเกี่ยวกับรัฐบาลที่ว่าผู้ใดมีหลายกว่าหมู่ว่าเรื่องรัฐบาลเนาะแต่เดี๋ยวดงดาวจะขอเบิ่งเพราะว่าบ่อยากเว้าตัวเอง99.9 บ่อยากเว้าเองโดยที่ว่าบ่มีข้อมูลเนาะก็จะขอตีเข้าไปได้ถามลุงกุ๊กก็เด้อ Google ก่อนว่ารัฐบาลใดมีดาวเทียมหลายที่สุด have most satellite เอาอันนี้ก็แม่นเอาออกมาจากตัวนี้เลยอ้าวออกมาแล้วออกมาแล้วออกมาแล้วก็เห็นว่าสหรัฐอเมริกาแน่นอนที่สุดมีดาวเทียมทั่วโลกกว่า 1,100 บ่ 11,100 units in orbit คัน in orbit แปลว่ามันจะลอยไปอ้อมโลกไป
0: แสดงว่าเฮ็ดเวียกได้อยู
1: ่แม่บ่หมายความว่าดาวเทียมมันจะบ่อยู่บนเก่า
0: ว่าม
1: ันจักไหลอ้อมไปนั่นมาเพื่อว่าอันอยู่ในของเขตของโลกนี่ล่ะอาจจะเป็นอยู่ที่ตั้ง
0: ของ แผ่นดินโลกเฮานี่มันหมุนคือว่าซั่นตะว่ามันปิ่น
1: อันนี้ว่าเรื่องอวกาศ
0: อัน
1: นี้แสนบ่ได้ว่าเรื่องโลกเนาะโอเคอวกาศดาวเทียมทั้งอากาศหน่วยนึงจะคุ้มครองหรือว่าใส่เวียกของจุดใดของโลกเนาะมันก็เอิ้นว่าอยู่ในโอบิทอยู่ในโอบิทนี่ของอเมริกาแม่น 11,000 หน่วยห้องลงมาแน่นอนที่สุดกับแมนจีนเนาะจีนแล้วห้องลงมากับแมนรัสเซียรัสเซียกับจีนเนี่ยก็มีหลายเกือบสู่4ได้แล้วก็ห้องลงมาก็คิดว่าแมนของทางสหภาพยุโรปเนาะพวกเพิ่นก็มีเงินมีคำมีอันน่ะอันนี้แล้วก็ของสหรัฐอเมริกานี้แมนเนาะแมนของ Air Force เพิ่นของกองทัพอากาศแล้วก็National Renaissance Office เป็นห้องการที่ค้นคว้ามีอย่างต่างๆเพิ่นแล้วก็ NASA NASA เฮาฮู้อยู่แล้วว
0: ่
1: า NASA นี่แม่นสําหรับยานอวกาศโดยเฉพาะเนาะต่อลงมาก็แม่นจีนนี่แม่นเน้นนักใส่เรื่องทหารเพื่อป้องกันประเทศเนาะเพิ่นจะมีกลัวห้อยหน่วยสําหรับเฉพาะแต่เรื่องเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์และรัสเซียนี่ก็เช่นเดียวกันเนาะแม่นเพิ่นเอิ้นว่า GLONASS แม่น องค์การตัวนี้

0: ็นว่าเพื่อจะป้องกันประเทศตัวเองแล้วก็แมนเรื่องคอมมิวนิเคชันเพราะฉะนั้นให้เข้าใจย่อๆว่ามีดาวเทียมหลายเท่าใดแห้งตีเท่านั้นเพราะว่าการสื่อสารต่างๆการสอดแนมมูก็หมายถึงการสอดแนมเจ้าเฮ็ดหยังประเทศเจ้าสร้างคืออเมริกาฮาวาอันอิหร่านสร้าง
1: นิวเคลียร
0: ์นิวเคลียร์นั่นนี่ข่อยมีดาวเทียมเป็นตัวอย่างแต่ว่ากับบ่มีไผฮู้ว่าอิหร่านสร้างหลายปานใดเพราะว่าอาจจะสร้างอยู่พื้นดินซึ่งดาวเทียมอาจจะแนมบ่เห็นของต่างๆเหล่านี้ผู้ใดมีดาวเทียมหลายผู้นั้นก็ควบคุมหมู่ได้หลายเรื่องคอมมิวนิเคชั่นก็ไปได้ดีแล้วบัดนี้มันก็เมื่อเอามาใช้เกี่ยวกับเรื่องการสื่อสารมันก็ต้องอาศัยเรื่องชิปเนาะซึ่งข้าพเจ้าว่าบางทีบริษัท Nvidia นะซึ่งเป็นของที่ว่าเพิ่นผลิตชิปให้ทั่วโลกเนาะแล้วบัดนี้เฮาจึงเบิ่งว่าสงครามต่างๆมันบ่ได้อยู่แต่เฉพาะอยู่ในโลกนี้มันขึ้นไปถึงอวกาศ
1: จ้ะ
0: และคือท่านอีลอนมัสก์นี่ก็เพิ่นสิถือว่าเป็นมหาเศรษฐีที่1ในโลกเพราะเพิ่นเป็นถ้าว่าเว้าเป็นคนเนาะบ่เว้าเป็นรัฐบาลเพิ่นหั่นมีดาวเทียมหลายหน่วยที่สุดในโลกความหมายก็คือว่า 99.9 อยู่พื้นดินมีรถหลายปานใด
1: จ้ะ
0: อยู่ในสต็อกเนาะแต่ว่าอยู่ถึงหั่นก็แม่นแบบนั้นเพราะฉะนั้นอธิบายให้พวกเฮาเข้าใจมื้อนี้หลายท่านอยากฮู้ว่าหมู่มีพันกว่าลูกพันกว่าหน่วยมีนั่นมีนี่หมื่นหน่วยอีหยังลาวมีเท่าใดบัดนี้เอาข้าพเจ้าขอเบิ่ง How many satellites Lao PDR have
1: คือว่าเพิ่นเซาหน่วยนึงบ
0: ่บ่เดี๋ยวฟังซะก่อนฟังคำตอบอ้ายจะเฝ้าตอบต้องเอาตามตัวนี้อันนี้แม่น AI ตอบให้
1: จ้ะ
0: เนาะ AI ตอบให้ของ Google เพิ่นตอบให้ว่า Lao PDR currently has 1 active national satellite in
1: orbit มีตั้งหน่วยนึงพุ่นน่ะ
0: มีหน่วยนึงแต่อย่าลืมใดอย่าลืมใดเฮาเคยไปเยี่ยมศูนย์ดาวเทียมเนาะมีชื่อว่า Lao Sat LAO S ตัวใหญ่ AT แม่นตัวย่อของ satellite hyphen 1 Lao Sat 1หมายความว่าดาวเทียมหน่วยนึงได้เปิดโตในปี2015ดาวเทียมตัวนี
1: ้
0: แม่นเอามาใช้สำหรับการสื่อสาร
1: 11ปีได
0: ้ๆการสื่อสารและบรอดคาสต
1: ์
0: ซึ่งเพิ่นตั้งอยู่ในเว้าเรื่องตามภูมิศาสตร์แม่นพิกัดของภูมิศาสตร์แม่น 128.5 องศา
1: จ้ะ
0: ไปทางตะเวนออกและไส้หับไส้ประเทศลาวทั้งประเทศและหลายประเทศอีกใน South East Asia
1: คือว่าเพิ่นให้พี่น้องเพื่อนบ้านได้เซาน้ํา
0: เพิ่นเซาน้ําเฮาอีกมีมาเลเซียมีเวียดนามมีไทยมีหยังหน่วยเดียวใดเฮาเหลือใส้แต่ว่าเฮาไปเฮาก็พยายามแล้วเนาะไปบ่อนหน่วยมันเลยแล้วก็อันซาเทไลท์ตัวนี้แมนได้ถูกสร้างขึ้นและได้ถูกพัฒนาและสร้างขึ้นด้วยความร่วมไม้ร่วมมือกับจีนและผู้ที่ว่าดูแลตัวนี้แมนลาวแซดcompany ผู้เป็นอันแชร์เพิ่นกันเป็นทานเหี่ยมพรหมจรรย์เฮาไปเพิ่นอธิบายให้ฟังเบิดแต่ว่ามันก็จะหมดกําหนด
1: กําหนดเซาก
0: ําหนดบ่แม่นของเฮาแล้วเฮาบ่ได้เซาของเฮาเองกําหนดไส้แห้งของมันเฮาจะต้องพัฒนาขึ้นเฮาบ่ได้เซาของเฮาเองเฮายังรัศมีของมันเฮายังให้เพื่อนบ้านมาเซาเฮาอีก
1: โอเค
0: พวกที่ว่าอยู่ใกล้ๆอ้อมแอมเฮาหั่น
1: เอาสิซะinteresting หลายม่วนหลายหลังจากเพลงนี้เศร้า2แรง3แล้วจะค่อยมาล้มเว้าต่อเนาะม่วนจากทีมงานวิทยุเรา 99.9

0: แล้วท่านผู้ฟังที่เคารพครับฟังรายการวิทยุ FM ภาคภาษาลาวทุกเสาร์วันอาทิตย์10โมงหา12โมงเป็นประจำเป็นประจำทีมงานเฮาพยายามหาเรื่องดีๆมาเว้าสู่ฟังเอ้ามื้อนี้น้องดาวมีหยังอีกจะสืบต่อก
1: ็
0: คือว่ามีหลายแนวอยู่
1: จ้ะเว้าตัวนี้ให้มันจบซะล่ะเว้าเรื่องดาวเทียมนี่นะเออว่าดงดาวว่าเป็นหยังอยู่เมืองลาวอันน่ะอินเทอร์เน็ตเขาคือไวแท้ว่าเพราะว่ามันอยู่ทางเลยส่องลงมาจึ๊ดสื่อแต่อินเทอร์เน็ตเขาไวเด้เขาไปอยู่ในภูผาป่าดงหั่นนะก็ยังได้เฮาอยู่นี่บางบอนยังบ่ได้เด้อืมอยู่นี่บางบอนยังบ่ได้โอเคบัดนี้เข้าใจแล้วว่าเป็นหยังเขาเจ้าจังไวเพราะว่าตัวนี้ไปถึงฮอดรีโมทวิลเลจสไตเคทีอันอันสัมพ่อกันยังว่าซื้อมักเพชรสาวพันกระแตบเอาอ่ะแตบเอาโตอันอย่างเอ้อ QR โค้ดหั่นนะแตบที่มันต้องมีดาวเทียมเด้ซัพพอร์ตมันจังแตบได้เนาะมาโอ้แม่ค้าแม่ขายขายท่านขายมักเพชรขายปลาแดกขายหยังอยู่ในตลาดแตบเอาเสยมีแต่ QR โค้ดบ่สุคนอยู่ทางหน้าหั่นแตบไปแตบมาอย่างหั่นเข้าใจแล้วบัดนี้บัดนี้มาเว้าถึงเรื่องว่าเนาะเฮ็ดจังได๋ลาวเฮาเฮ็ดเองบ่ตัวนี้หรือว่าให้ผู้อื่นมาเฮ็ดความจริงแล้วตอนเฮ็ดใหม่ๆหั่นน่ะ2014เริ่มต้นหั่นเทคนิชันของลาวหั่นก็ถูกส่งไปเรียนอย่างเขียวขุ่นอยู่จีนเกี่ยวกับเรื่องสแตลไลท์เทเลเมทรีเรื่องเรื่องคุ้มครองควบคุมเรื่องการจ่ายเงินเรื่องซิกโนเรื่องการอันนี้หั่น8เดือนจากการที่ว่าจะเฮ็ดหยังต้องเปิดดิกชันนารีกลายมาเป็นว่าเฮ็ดเองได้จีนปล่อยมือได้และลาวหันไปว่าเฮ็ดเรื่อง routine operations เองในระหว่าง10ปีที่ผ่านมานี้ลาวก็ใส่ดาวเทียมนี้ในการเฮ็ดเวียก8อย่างได้ไลเซนส์เนาะ8อย่างเพราะว่ามันเป็นของบริษัทเอกชนร่วมกับจีนเฮ็ดเนาะบัดนี้นอกจากว่าจะให้เซอร์วิสกับคนลาวทั่วประเทศได้แล้วยังไปให้พวกใกล้ๆเขตคุ้มใกล้ๆของเฮาprovince ที่ว่าเขาเจ้าใส่กันบ่ถึงใกล้เวียดนามชายแดนเวียดนามกัมพูชีและนอกจากนั้นได้ยินว่าแมนแต่เขตมาเลเซียบางอย่างกันยังใส่ของเฮาอันนี้แม่นตามเฮาไปเยี่ยมยามศูนย์ดาวเทียมอยู่คุ้มอยู่ใกล้ๆกับวัดหนองแสง
0: mm-hmm.
1: และน้องดาจะว่าต่อมาอีกน้อยนึงเนาะเพราะว่าอันท่านเห็มพรหมจรรย์หลายคนก็สิฮู้เพิ่นเพราะว่าเพิ่นเป็นอยู่ในระบบเก่าหั่นเป็นไดเรคเตอร์ของโรงเรียนปากประสัก
0: okay.
1: และต่อมาแล้วก็เป็นเด็กออสได้เด็กออสก็คือว่าเคยมาเรียนออสเตรเลียอันปริญญาตรีเพิ่นหั่นเรียนอยู่แคนาดาใส่ภาษาฝรั่งและปริญญาโทหั่นมาเรียนอยู่ออสเตรเลียได้ซิดนีย์อยู่นี่ใส่ภาษาอังกฤษเพิ่นก็ปวดหัวอยู่เพิ่นว่าว่าข้าพเจ้านี่ได้แต่ภาษาฝรั่งมาเรียนอังกฤษเพิ่มเพราะฉะนั้นว่าเรื่องดาวเทียมจุบและดวงดาวจะเว้าถึงโครงการนึงที่ว่าเอามาตั้งเคียงข้างกับดาวเทียมเลยอยู่วัดบ้านหนองแสงเนาะ
0: จ้ะ
1: และหลังจากนั้นจึงจะเห็นว่ามีนักเรียนของลาวที่ไปเรียนอยู่จีนเกี่ยวกับเรื่องกันวิวัฒนาการเรื่องดาวเทียมอีหยังนี่น่ะอยู่ในมหาวิทยาลัยแห่งชาติของลาวอยู่แผนกเรียนภาษาจีนและ Confucius Institute แปลว่าสถาบันคงจื
0: ้
1: อกว่านักเรียน 2,000 คนแล้วก็บ่เป็นหยังเรียนหยังก็ได้ว่าแต่ได้ความรู้เฮาจะเอามาเฮ็ดเองคือกันกับรถไฟจังซี่เขาสร้างให้แล้วเฮาก็ต้องคุ้มครองก็ต้องนําใช้เองได้เนาะแต่ว่าอย่างไดก็ตามลาวสแตท1นี้ลาวซาเทไลท์1นี้ใกล้จะฮอดวงจรสิ้นสุดของมันแล้วในปี2030
0: อ๋อ uh-huh.
1: ซึ่งจะต้องได้สร้างหน่วยใหม
0: ่
1: จะต้องได้สร้างหน่วยใหม่ค่ะพระเจ้าถามอยู่ในกองประชุมที่เพิ่นพาไปพาไปเบิ่งห้องหอบังคับการ
0: yeah.
1: ตอนเฮาไปเทื่อก่อนเนาะพวกคนเสื้อสลาต่างประเทศจากทั่วโลกเข้าไปเพิ่นให้นักวิชาการเพิ่นอธิบายให้ฟังแล้วเฮาละเว้าว่าสมมุติว่ามันหมดเด้เฮ็ดจังไดเรื่องงบสิเอามาแต่ไสสิให้ไผมาสร้างให้อีกบ่เพิ่นก็ว่าอันนี้ก็กําลังค้นคว้ากันอยู่แต่ว่าเพิ่นว่ายินดีรับเอาผู้ใดอยากจะไปเป็นหุ้นส่วนโดยเฉพาะคนเสื้อสัตว์ลาต่างประเทศนี
0: ่
1: เนาะอยากเป็นหุ้นส่วนมีประกอบส่วนเขาเป็นเจ้าของของแซทเทไลท์นี้ก็ยินดี พราะว่าต่อไปบริษัทก็จะเข้าคือจะเข้าไปอยู่ในแบบเพิ่นบ่ว่าระบบหุ้นส่วนเป็นหยังต่างๆเพราะว่าลาวเฮาเดี๋ยวนี้ก็เฮ็ดหยังกับดิจิตอลมาล่ะเด้ซึ่งค่ะพระเจ้าว่าเอ๊ะเป็นหยังล่ะซะมาดิจิตอลน่ะอันอินเทอร์เน็ตเขาคือไวแท้ไวกว่าเฮาอีกจังมาฮู้ว่าเฮามีดาวเทียมตั้งว่าหน่วยนึง
0: จ้ะ
1: มารับใช้พวกเฮาจ้ะ
2: 99.9
1: อ้าวจังได๋ก็ตามก็ขอฝากฝังลาวแซทเทลไลท์1ซึ่งเป็นหอดาวเทียมแล้วบัดนี้มาเว้าถึงตัวนี้ก็สิเว้าต่อเลยว่า ท่านเห็นพรหมจรรย์นั้นเห็นว่าโอเคเว้าเรื่องไปเยี่ยมยามหอดาวเทียมแล้วแล้วมีวัดอยู่ทั้ง
0: ไม่วัดหนองแสง
1: วัดหนองแสงเอิ้นว่าวัดหนองแสงอยู่ทั้งข้างหอดาวเทียมหั่นเลยแคมแม่น้ําของแหนมไปฝั่งนั้นก็จะเป็นฝั่งไทย
0: จ้ะแล้วเฮาเบิ่งแล้วไปอีกเบื้องนึงอ่ะเฮาสิเห็นขัวมิตรภาพลาวไทย
1: แม่นจะเห็นขัวมิตรภาพลาวไทยและสิ่งที่ทั้งท่านเหี่ยมและคณะของเพิ่นท่านกําลังก่อสร้างหั่นเป็นหอพญานาค
0: เจ้าน
1: ะผู้ใดสนใจก็อีกบ่ดลพวกเฮาก็จะออกให้เบิ่งออกโปสเตอร์ให้เบิ่งว่าการก่อสร้างหอพญานาคนี่มาฮอดใส่แล้วและสร้างเพื่อหยังนาค7เสียนแล้วก็หอนั่นก็บ่ใหญ่บ่น้อยใหญ่เติบใหญ่เติบแต่ว่าสูงเท่าใดก็
0: 100
1: กว่าเท่าใด
0: หลายยะสูงเด
1: ้สูงเติบหมายความว่าแหนมมาจากฝั่งไทยแหนมเห็นเลย
0: จ้
1: ะโดดเด่นหอพญานาค7เสียน
0: งบประมาณอย่างหลวงหลาย
1: งบประมาณหั่นแม่นสิว่าหลายก็แม่นเพราะว่าเริ่มต้นจากจุดน้อย
0: จ้ะ
1: เพราะว่าท่านเหี่ยมเพิ่นว่ามักเข้าฝันแม่นหยังเพิ่นว่าเพราะว่าวัดหนองแสงหั่นแม่นฮู้ที่พญานาคขึ้นมา
0: จ
1: ากธาตุหลวง
0: แม่นเส้นทางไปหามันมีอีกเพิ่นเอิ้นหยังหนองคําแสนแล้วเพิ่นก็ปั้นพญานาคอยู่ที่ของอยู่เมือง
1: บ
0: ้านไ
1: ทบ้านเพิ่นก็เอาอันเอาไปว่าเฮ็ดเป็นบูชา
0: แล้วพอฮู้พญานาคหั่นมาหั่นไปหาหนองคําแสนอยู่หาดไสฟองหั่นหนองแสงหั่นมันอยู่ระหว่างกลางเป็นฮู้พญานาคขึ้นมาหั่นใจ
1: ว่าซั่นแม่นแม่นเพิ่นว่าอันนี้แล้วแต่ใช้วิจารณญาณแต่เพิ่นหั่นเสื้อแล้วก็เสื้อว่าพญานาคหั่นแม่นเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของลาวและก็บ่ใหญ่บ่น้อยแต่ว่าอยู่ทั้งฐานหั่นนะจะมีประตูเข้าไปเฮ็ดเป็นมิวเซียมเฮ็ดเป็นพิพิธภัณฑ์เพิ่นจะกล่าวถึงประวัติของพญานาคแต่ละองค
0: ์
1: ที่เป็นของลาวเด้เพราะว่าพญานาคก็ขึ้นกับของไผของมันเด้มีจักองค์และองค์ใดที่ว่ารักษาอยู่บ่อนใดอีกบ่เดินเฮาก็จะออกโปสเตอร์ถ่ายรูปให้เบิ่งว่าเพิ่นสร้างมาฮอดใส่แล้วผู้ใดอยากประกอบส่วนก็สามารถประกอบส่วนได้โดยการส่งเงินเข้าไปสู่แต่ผ่านพวกเฮาก็ได
0: ้
1: เพิ่นก็มีอีหยังบัญชีของเพิ่นเฉพาะเรื่องการก่อสร้างนี
0: ้
1: และในแต่ละอาทิตย์ผู้ใดที่ส่งเข้าไปเพิ่นก็จะลงอยู่ในเว็บไซต์อยู่ในอันเพจของเพิ่นว่ามีผู้ใดส่งเข้าไปซอยหยังได้และมีอย่างหนึ่งที่ค่ะพระเจ้าเห็นว่าโครงการตัวนี้น่าสนใจก็คือว่าความจริงหั่นนะมีพี่น้องทั้งฝั่งไทยนะพวกดาราพวกหยังนี่มีความนับถือเนาะเขาเจ้าก็นับถือพญานาคที่เขตอีสานหั่นนะก็อยากมาลงทืนลงฮ้อนของเขาเจ้าหั่นมันบ่ยากตามผู้อันท่านเห็นเพิ่นว่าเขาเจ้าบ่ยากเขาเจ้าอยากสร้างเขาเจ้าก็พวกดาราจังซี่เขาเจ้าก็จัดคอนเสิร์ตจังนั้นจังนี่ก็ได้มาหลายล้านบาทละสบายมาถิ่มโปะลงแต่เฮาบ่อยากเฮ็ดแบบนั้น
0: ในความคิดของ
1: ในความคิดแม่นอยากให้หมดทุกคน
0: มีส่วนร่วม
1: โดยเฉพาะทางฝ่ายสปป.ลาวเฮาเพราะว่าอันนี้แม่นมิวเซียมที่คนลาวเฮาเฮ็ดล่ะถ้าว่าทางพี่น้องเฮาฝั่งนั้นอยากมาร่วมก็มาร่วมได้แต่มาห่วมแบบคนอื่นตามจิตใจใส่ศรัทธาบ่แม่นมาแบบเอาทุนมาโปะเลยนะ
0: ความหมายของเพิ่นก็บ่อยากให้เว้าว่าโอ้คันผู้ใดสร้างหัวนี่ก็แม่นหัวนี่แม่นของท่านนั่นเด้อ
1: มี
0: ช
1: ื่อแนวนั้น
0: สร้างกันน่ะทั้งข้างบ่ทั้งฐานบ่ก็ให้
1: เพราะว่า
0: พวกบ่อยากให้เฮ็ดนั่น
1: พวกนักธุรกิจลาวที่มีเงินหลายก็หลายเด
0: ้
1: ก็ว่าเออค่ะพระเจ้าซอยน่ะ500ล้านยกตัวอย่างแต่ค่ะพระเจ้าอยากให้เอาเงินตัวนี้ไปสร้างเสียน
0: จ้ะ
1: เสียนนาคบ่หั่นบ่นี่บ่ได้จะต้องส่งเข้าไปตอนนี้กําลังสร้างฐานก็ต้องบ่ฮู้ว่าไผเงินมันก็อยู่ในหั่นบ่ให้เว้าว่าเออผู้ใส่ศรัทธาผู้มีใจใส่ศรัทธาสร้างนาคงอนพญานาคน่ะงอนที่7ที่8ที่หยังก็บ่ให้เว้าแนวนั้นเนาะซึ่งก็เห็นว่าโอ้ก็กาแฟเนาะบัดนี้ก็เว้าให้ท่านฟังแล้วถึงเรื่องหอคอยอ่า ซัตเทไลท์หรือว่าดาวเทียมทิศกันไปกว่าจะแม่นหอพญานาคแนมมาจะเห็น2อย่างที่ลำเลื่อมกันอันนึงแม่นโมเดิร์นอันนึงแม่นความเสื่อถือของเฮา
0: อันข้าวเพิ่นเขียนออกมานี่เนาะจะอ่านให้ฟังคร่าวๆไปก็ได้เพิ่นว่าขอเชิญร่วมสร้างพญาศรีสัตนาคหรือที่อันน่ะถึงที่จําเป็นจะต้องเอามาร่วมสร้างสิงบประมาณมีประมาณใช้งบประมาณ3,200ล้านกีบ3,200ล้านกีบหรือ4ล้าน700,000บาท
1: โอเคก็ถือว่าโอเคเพราะวัสดุก็แพงเด้
0: แล้วเพิ่นก็ว่าจงขอเชิญชวนทุกๆทานเป็นเจ้าภาพร่วมกันโดยประกอบส่วนเล็กซีมั่งหรือเงินตามใจตามจิตตามใจบริสุทธิ์ที่จะอยากบริจาคเนาะสร้างบุญกุศลแต่ละทานสาธุสาธุเพิ่นก็เขียนมาจังซี่แล้วก
1: ็มีเว็บไซต์ของเพิ่นเนาะมีเว็บไซต์
0: นึงองค์การนึงที่ว่าอยู่นี่จะต้องได้อธิบายเพิ่มเติมแล้วแพร
1: ่พวกเฮากําลังรวบรวมกันจะตั้งคณะกรรมการว่าผู้ใดสิสนใจตัวนี้เพื่อว่าการส่งเงินไปซอยให้ไปเข้าอยู่ในบัญชีการก่อสร้างโดยกงบ่ให้ผ่านหลายหลายมือ
0: แ
1: ห่นะเจ้าตัวนี้จะ
0: อีก
1: มีคณะรับผิดชอบของ
0: บ่ให้หัวไหลว่าซั่น
1: เจ้าบ่ให้หัวไหลไปเข้าบัญชีธนาคารตัวที่
0: บัญชีธนาคาร
1: สําหรับการก่อสร้างโดยเฉพาะอันของเฮาก่อนแล้วส่งไปเข้าตัวนั้นและเฮาจึงจะ 99.9เขาจึงจะแจ้งให้ทราบรายละเอียดตื่มภายหลังคือว่าโครงการตัวนี้อยากให้แล้วเก็บผู้ใดบริจาคนั้นนี่นี่นั่นก็อยากให้แล้วภายในท้ายเดือน9เป็นอย่างซะเพื่อว่าช่วยเพิ่นพอเดี๋ยวนี้ฐานเพิ่นก็แล้วหมดละยังแต่สิสร้างตัวพญานาคแล้วก็มิวเซียมนะมิวเซียมอยู่ทางไหนย่างเข้าไปเลย
0: อ
1: ยู่ในฐานเฮาย่างเข้าไปได้จะมีรูปพญานาคแต่ละองค
0: ์จะว่าท่านสิเว้าก็แม่นว่าอยากขอให้ท่านทุกท่านเข้าใจว่าศาสตร์นี่ศาสตร์ดักหนึ่งเนาะเพิ่นก็ให้มีส่วนร่วมประเทศอย่างขึ้นมามีส่วนร่วมโดยเฉพาะเรื่องวัฒนธรรมอยู่บ้านเฮา
1: เจ้าผู้ใดที่ว่าไปเที่ยวเมืองสปป.ลาวแล้วก็ไปเที่ยวอยู่ไทยเฮาจะเห็นว่าอยู่ฝั่งฟากนั่นหั่นน่ะ
0: ครับ
1: พญานาคเต็มเขาเจ้าสร้างหั่นน่
0: ะ
1: หนองคายบ่อีหยังบ่เขตอันสีเสียงใหม่บ่มีหยังพญานาคเต็มคันใดที่จะลงมาแม่น้ําของอันนั้นนี่หั่นยึดเสาไฟฟ้านั่นนี่นั่นนู่นหั่นมีแต่พญานาคเบิดและพวกเพิ่นคณะกรรมการสุดนี้ของท่านเหี่ยมหันเห็นว่าโดยเฉพาะท่านเหี่ยมเองเพิ่นก็อายุ80แล้วเนาะใกล้สิ80 78 79ละตอนนี้แม่นลูกศิษย์ลูกหาเพิ่นสิชื่อดอกท่านเหี่ยมพรหมจรรย์เป็นไดเรคเตอร์โรงเรียนปากประสักแต่ก่อนนะเพิ่นก็ว่าอยากสร้างอันใดอันนึงทีว่าว่าง่ายๆก็แม่นแนมมาจากฝั่งนั้นก็เห็นของเฮาสู้ขึ้นเคียงกันกับซาเทไลท์อันนึงเป็นพญานาคนึงเป็นซาเทไลท์เคียงกันเนาะดวงดาวจะขอสรุปเกี่ยวกับเรื่องซาเทไลท์ให้ฟังอีกเทื่อนึงว่ารัฐบาลใดกองทัพของรัฐบาลใดที่ว่ามีซาเทไลท์หลายที่สุดซึ่งเว้าตามความเข้มแข็งควบคุมหมู่ครอบครองหมู่ก็อาศัยตัวอยู่อันดาวเทียมนี้เนาะ1แม่น NRONational Renaissance Office ของสหรัฐอเมริกามีซาเทไลท์ประมาณ285หน่วยซึ่งเฮ็ดเวียกได้อันพวกที่ตายไปแล้วก็บ่อึดเอลอนมัสก์เสียเอาลงมามาแปลงราคาต่อนะอันที่2แม่นกองทัพของสหรัฐอเมริกามี244หน่วยใส่เวียกได้อันที่3แม่นกองทัพของจีนมี168หน่วยใส่เวียกได้อันที่5 1 2 3อันที่4แม่นกองทัพของรัสเซียมี107หน่วยใส่เวียกได้และอันต่อมาแม่นของ NASA NASA เฮาฮู้แล้วเนาะ NASA ของอเมริกาซึ่งเป็นบอนคันสิเว้าแม่นหน่วยสําหรับส่งแอร์คราฟต์เป็นหยังขึ้นไปซัตเทไลท์ขึ้นไป
0: อ
1: ันนั้นแหละตัวนี้เพิ่นมี90หน่วยเนาะเพราะฉะนั้นเว้าตามอิงตามการมีแล้วก็ฉะนั้นแล้วก็จึงเห็นว่าและเฮายังบ่มาอยู่ในนี้ก็ยังมี European Union อีกเอิ้นว่า ESA The European Space Agency เพิ่นก็ต้องมีคือกันหลายๆประเทศร่วมกันก็สรุปตัวนี้เพื่อให้เฮาฮู้ว่าเอ้าเฮาใช้อินเทอร์เน็ตซุมื้อนี้ใช้ได้แนวใดดวงดาวเว้าให้ป้าฟังแน่เว้าให้ป้าฟังแล้วเว้าให้พี่ป้าน้าอาฟังแล้วว่ามันขึ้นกับดาวเทียมอยู่ทางฟ้าพุ่น
0: จ้ะ
1: เออเดี๋ยวนี้สงครามมันไปเอากันอยู่ทางฟ้าพุ่นใด
0: แม่น
1: เฮาบ่ได้เห็นแหนมเห็นนี่อยู่ทางฟ้ากูเอาของมึงมึงเอาของกูหน่วยดาวเทียมปินไปปินมา
0: บ่แม่นญาติกันอยู่นาดินพื้นดินแล้วญาติกันอย
1: ู่ทางฟ้าส่วนกันผู้ใดมีหลายก็เบิ่งจักฮู้เขาจักฮู้เฮานี่น่ะเฮาขอโทษไปเข้าห้องน้ำมื้อใดจักเทื่อเขาก็ฮู้เบิด
0: แม่น
1: เนาะเจ้าอ้าวมาสู่กันฟัง
0: อ่ะมันม่วนเนาะเพิ่นว่าคาถาผู้สาวมักจากจิมรกตเพลงมันม่วนอ่ะแล้วเฮาจะค่อยมาลมกันต่อ99.9

0: จ้าคาถาผู้สาวมักกับผ่านไปแล้วเนาะเรื่องดาวเทียมตรงดาวก็เว้าให้ฟังหมดแล้วเพื่อให้ทุกคนเฮาเข้าใจว่าเป็นหยังเฮาจังมีอินเทอร์เน็ตใช้เป็นหยังนั่นนี่นี่นั่นแล้วลาวนี่ล่าลังถึงเพียงใดหมู่มีตั้งเป็นหมื่นกว่าหน่วยลาวมีหน่วยเดียวแต่ก็เหลือใช้ท่านผู้ฟังหากมันก็จะหมดกำหนดแล้วภายในปี2030เพิ่นจะเอาหน่วยใหม่มาแนวใดบ่ฮู้เนาะอาจจะกะสิไปหาเว้าน้ําจีนหั่นล่ะครับเพราะว่าจีนก็มีหลายหน่วยเนาะก็แบ่งให้เฮาหน่วยนึงก็สิบ่ได้บ่และท่านเอลอนมัสก์เป็นหยังเพิ่นจึงร่ํารวยที่สุดในโลกนี้ย้อนว่านอกจากทั้งลุมหั่นเพิ่นผลิตรถ Tesla ซึ่งเป็นรถใช้บ่ใช้น้ํามันเนาะ Tesla นี่มันใช้Tesla นี่แม่นนั่นเฮ็ดจังได๋บ่า
1: Tesla นี่
0: Tesla
1: Tesla
0: รถ Tesla
1: กับไฟรถไฟฟ้า
0: ใช้รถไฟฟ้าเจ้า เป็นเจ้าของเริ่มต้นใช้รถไฟฟ้าซึ่งก็
1: แ
0: ม่นซึ่งก็ไปผลิตอยู่จีนหั่นแหละ กับที่หลังมา
1: ก็ใส่แรงงาน
0: ก็ใส่แรงงานถือของจีนหั่นแหละแล้วกันทอกจังนั้นเพิ่นก็คือเว้าหั่นแหละเนาะทั้งลุมก็รถไฟฟ้าไปอันไปสร้างเอาไฟฟ้าบ่ต้องใช้น้ํามันแล้วก็นอกจากนั้นก็ขึ้นไปเอาดาวเทียมเซคันด์แฮนด์ลงมาแปลงมาขายเต็มโอ้จะแม่นเราคิดออกเนาะก็ถือว่าเราก็ร่ํารวยที่สุดในโลกบัดนี้ดวงดาวจะขอว่ามื้อนี้ผู้ใดที่ยังบ่ทันไปวัดหั่นนะก็ไปทันอยู่เด้ท่านผู้ฟังเพิ่นก็ตักบาตรญาติพวกก็สิแล้วล่ะแต่ว่าไปลิ้นไปอันนั้นอันนี้อยู่วัดเพิ่นก็ฉลองกันปรากฏว่ามื้อนี้มีฮงทําหลายบอนเด้ห้านอาหารอีหยังบอนเพิ่นเฮ็ดอันอาหารนะก็หลายบอนว่าซั่นแต่ว่าดวงดาวจะขอเว้าน้อยนึงสําหรับผู้ที่ว่าฟังใหม่หรือว่าคนหนุ่มแดงหรือว่าถึงว่าเฮาจะมีอายุแดงแต่เฮาบ่ฮู้ประวัติเกี่ยวกับเรื่องบุญเข้าพรรษาเนาะดวงดาวเอาข้อมูลนี่มาจากวิกิพีเดียเพิ่นว่าบุญเข้าพรรษาวันเข้าพรรษามันกงกับแฮม1คําเดือน8ประวัติวันเข้าพรรษาความสําคัญและกิจกรรมแมนคือวันสำคัญทางพุทธศาสนานั่นคือซึ่งเป็นวันที่พระสงฆ์เถรวาทจะอธิษฐานว่าจะพักประจำอยู่ที่ใดที่หนึ่งตลอดระยะเวลาฤดูฝนที่มีกำหนดเป็นเวลา3เดือนตามที่พระธรรมวินัยบัญญัติไว้โดยบ่ไปข้างแฮมที่บ่อนอื่นหรือที่เอิ้นกันติดปากกันโดยทั่วไปว่าจำพรรษานั่นเอง3เดือน จำพรรษาประวัติวันเข้าพรรษาแปลว่าพักฝนrain lent เนาะพักฝนหมายถึงพระภิกขุสงฆ์ต้องอยู่ประจําในวัดใดวัดหนึ่งระวางฤดูฝนโดยเหตุที่พระภิกขุในสมัยพุทธกาลมีหน้าที่จะต้องจารึกโปสัตว์และเผยแผ่พระธรรมคําสั่งสอนแก่ประชาชนไปในที่ต่างๆบ่จําเป็นต้องมีที่บ่อนอยู่ประจําแม้นในฤดูฝนชาวบ้านจึงตำหนิว่าไปเหยียบเข้าก้าและพืชพันธุ์อื่นๆจนเสียหายพระพุทธเจ้าจึงทรงวางระเบียบการจำพรรษาให้พระภิกขุอยู่ประจำที่บ่อนเก่าตลอด3เดือนในฤดูฝนคือเริ่มตั้งแต่วันแฮม1คําเดือน8ของทุกปีเรียกว่าปุริมพรรษาถ้าปีใดมีเดือน8 2ครั้งหรือว่า8 2หนก็เลื่อนมาเป็นวันแฮม1คําเดือน8หลังและออกพรรษาในวันขึ้น15ค่ำเดือน11เรียกว่าปัดสิมพรรษาเว้นแต่มีกิจธุระคือเมื่อเดินทางไปแล้วบ่สามารถจะกลับได้ในมือนั้นก็ทรงอนุญาตให้ไปแฮมคืนได้คราวนึงบ่เกิน7คืนเรียกว่าสัตตหะหากเกินกำหนดนี้ถือว่าบ่ได้รับประโยชน์แห่งการจำพรรษาจัดว่าพรรษาขาดสำหรับข้อยกเว้นให้ภิกขุจำพรรษาที่บ่อนอื่นได้โดยบ่ถือเป็นการขาดพรรษาเว้นแต่เกิน7วันได้แก่1การไปรักษาพยาบาลภิกษุหรือบิดามารดาที่เจ็บป่วย2การไประงับภิกขุสามเณรที่อยากจะสิกบ่ให้สิกได้3การไปเพื่อธุรกิจเพื่อกิจธุระของคณะสงฆ์เช่นการไปหาอุปกรณ์มาซ่อมแซมกุฏิที่สำรุดเปเพ4หากทายกนิมนต์ไปทําบุญก็ไปฉลองศรัทธาในการบําเพ็ญกุศลของเขาได้คือว่ามีคนเจ็บคนเป็นคนหยังจักให้ไปสุดไปหยังหั่นนะก็ไปได้นอกจากนี้หากระหว่างเดินทางกงกับวันหยุดเข้าพรรษาพอดีพระภิกขุสงฆ์เข้ามาทันในหมู่บ้านหรือในเมืองก็พอจะหาที่พักพิงได้ตามสมควรแต่ถ้ามาบ่ทันก็ต้องพึงอาศัยเงาไม้ใหญ่เป็นที่พักแฮม สาวบ้านเห็นพระได้หับความลำบากเส้นนี้จึงซวยกันปุ๊กตูบเพื่อให้ทานได้อาศัยพักฝนห่วมกันหลายหลายองค์ที่พักดังกล่าวเรียกว่าวิหารแปลว่าที่อยู่ของพระสงฆ์เมื่อหมดกำหนดแล้วพระสงฆ์ทานออกจาริกตามกิจของทานขันยามถึงหน้าฝนไม่ทานก็กลับมาพักอีกเพราะสะดวกดีแต่บางทานอยู่ประจำเลยบางทีเศรษฐีมีจิตศรัทธาเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาก็เลือกหาสถานที่สงบเงียบบ่ห่างไกลจากซุ้มซุ้นปันใดสร้างที่พักเรียกว่าอารามให้เป็นที่อยู่ของสงฆ์ดังสิ้นปัจจุบันนี้เรียกเฮาว่าวัดหั่นล่ะไปเนาะก็สาเหตุที่เกิดมีคำว่าวัดขึ้นกันย้อนตัวนี้เนาะทั้งนี้โดยปกติเครื่องใส้สอยของพระตามพุทธานุญาตให้มีประจำตัวนั้นมีเพียงอัฐบริขารได้แก่ผ้าสบงหรือว่าผ้าจีวรผ้าคลุมเนาะสังฆาติผ้าสังฆาเข็มบาทสายประคดสายมัดสายหัดมัดแอวหม้อตองน้ำและมีดกูนและกลัวพระทานจะหาที่บอนผักแฮมได้บางทีก็ถึกฝนต้นฤดูตกห้ำเปียกมาชาวบ้านที่ใจบุญจึงถวายผ้าอาบน้ำฝนสำหรับให้ทานได้พัดเปียนและถวายของจำเป็นแก่กิจวัตรประจำวันของทานเป็นพิเศษในวันเข้าพรรษานับเป็นเหตุให้มีบุญประเพณีให้มีประเพณีทำบุญเนืองในวันนี้สืบมาย่างใดก็ตามแม้นการเข้าพรรษาจะเป็นเรื่องของพระภิกษุแต่พุทธศาสนิกชนก็ถือเป็นโอกาสดีที่จะได้ทำบุญรักษาศีลและสำระจิตใจให้พองใสก่อนเข้าก่อนวันเข้าพรรษาชาวบ้านก็จะไปช่วยพระทำความสะอาดเสนาสนะส่อมแซมกุฏิวิหารและอื่นๆพอถึงวันเข้าพรรษาก็จะไปร่วมทำบุญตักบาตรซึ่งเฮาเฮ็ดอยู่ซุมื้อนี้เนาะถวายเครื่องสักการะบูชาดอกไม้ธูปเทียนและเครื่องไส้เซนสบู่ยาทูแก้วเป็นต้นพร้อมทั้งฟังเทศฟังธรรมและรักษาอุปโสถศีลกันอุปโสถศีลกันอยู่ที่วัดบางคนอาจตั้งใจงดเว้นอบายมุขต่างๆเป็นกรณีพิเศษเช่นงดเสพสุราห้ามกินเหล้างดฆ่าสัตว์เป็นต้นอันหนึ่งบิดามารดามักจะจัดพิธีอุปสมบทให้ลูกหลานของตนโดยถือกันว่าการเข้าบวชเฮียนและอยู่จำพรรษาในระหว่างนี้จะได้รับอานิสงส์อย่างสูง 99.9 วันเข้าพรรษานอกจากนี้ยังมีประเพณีสำคัญที่ขาดบ่ได้เลยก็คือประเพณีรอเทียนเข้าพรรษาประเพณีที่กระทำกันเมื่อใกล้ถึงฤดูเข้าพรรษาซึ่งมีมาแต่บุหานการการรอเทียนเข้าพรรษานี้มีอยู่เป็นประจำทุกปีเพราะในระยะเข้าพรรษาพระภิกขุจะต้องมีการไหว้พระสวดมนต์ทำวัดทุกเช้าแลงจำวัดทุกเช้าแลงและทำวัดทุกเช้าแลงและในการนี้จะต้องมีธูปเทียนจุดบูชาพร้อมพุทธศาสนิกชนทั้งหลายจึงพร้อมใจกันรอเทียนเข้าพรรษาสำหรับให้พระภิกขุจุดเป็นการกุศลทานอย่างหนึ่งเพราะเสื่อกันว่าในการให้ทานด้วยแสงสว่างจะมีอานิสงส์เพิ่มพูนปัญญาหูตาสว่างไสวตามสุนบทนั้นการรอเทียนเข้าพรรษาเฮ็ดกันอย่างเอิกกระเลิกสนุกมวนซื่นเมื่อรอสำเร็จแล้วก็จะมีการแห่แหนอ้อมหอบศีลหรือว่าอุปสมบทหั่น3หอบแล้วนำไปบูชาพระตลอดเวลาระยะ3ปี3เดือนเนาะแปลว่า3เดือนได้เฮาเฮ็ดประจำบางแห่งก็มีการประกวดการตกแต่งมีการแห่แหนรอบเมืองด้วยขบวนที่สวยงามโดยถือว่าเป็นงานประจำปีไปพร้อมเลยกิจกรรมต่างๆที่ควรปฏิบัติในวันเข้าพรรษาแม้นร่วมกิจกรรมเฮ็ดเทียนจำนำพรรษาร่วมกิจกรรมถวายผ้าอาบน้ำฝนและจตุปัจจัยแก่พระภิกขุสามเณรร่วมทำบุญตักบาตรฟังธรรมเทศนารักษาอุโปสถศีลอธิษฐานงดเว้นอบายมุขต่างๆตอนนี้กับผู้ใดดื่มหลอดดื่มอย่างเป็นกายุทธเนาะ
1: จ้ะอ่ะเฮามาฟังหมอลำบ่น้องนึงล่ะม่วนซะ
0: ม้วนแล้วเนาะม้วนแล้วเนาะ
1: ทําฟังที่เขาเจ้าอันนี้หน่อยมาฟังเพลงบ่แม่นเพลงลํามหาไซจากน้องปาน้อย
0: ค่ะพระเจ้ามีแต่เพียง 3-4 แถวที่จะม้วน
1: เอา
0: ทายเนาะแล้วก็สําหรับผู้ให้ทานรักษาศีลในเทศกาลเข้าพรรษาจะได้พลาอานิสงส์หลายท่านผู้ฟังจนว่าพระภิกขุจําวัดปฏิบัติธรรมผู้ได้อุปถัมภ์รักษาจะประสมผลสําเร็จจะเป็นผู้เจริญในทางธรรมและจงเอาตนเข้าปฏิบัติเพื่อขูดเก่าจิตใจให้เป็นผู้หู้ให้อภัยให้หู้เท่าทันปัญหาอาศัยหลักธรรมเป็นแสงสว่างเยื้องทางในการดำเนินชีวิตเพื่อความผาสุกในชาตินี้และพบหน้าหลังจากเพลงแล้วค่ะพระเจ้าจะเว้าว่าสโมสรสายใจลาวใต้เนาะมื้อนี้ประธานเพิ่นก็บ่อยู่กับประกาศให้เพิ่นเลยว่าจะได้ทำบุญตั้งกองอัฐะในระหว่างเข้าพรรษานี้ก็คืออาทิตย์หน้านี่เอง
1: จ้ะหำว่าฟังล้ำมาใส่จากน้องป่าน้อยแล้วเฮาจังค่อยมาล้มกันม่วนท้ายสุดท้ายใกล้สิฮอดแล้วนะมง
2: Nine.

0: 99.9
1: แม่แล้วท่านผู้ฟังที่เคารพสาวนี้เพิ่นล้ำโดนหลายเนาะเวลาอิงตามเวลาเฮายังบ่ยังหลายน้องดวงดาวยังมีหยังของข้างค้าก็อยากให้เว้ากับท่านผู้ฟัง
2: เจ้าอันสุดท้ายก็มีแต่ว่าเนาะสโมสรสายใจลาวใต้เนาะมื้อนี้ประธานเพิ่นก็บ่อยู่เพิ่นไปช่วยทั้งวัดนะเข้าพรรษาและจะได้จัดตั้งบุญจะได้เฮ็ดบุญตักบาตรและกองอัฐะจะตั้งกับจัดกองอัฐะขึ้น1กองอยู่ที่วัดพระยอดแก้วธรรมยานาราม
1: จ้ะ
2: มื้อตั้งเนาะถ้าผู้ใดจับวันทิศหั่นจะไปตักบาตรดาดพกบ่ทันหั่นก็ขอให้ไปเพาะไปโมวันแรงวันเสาร์หั่นก็ได้พวกเฮาจะตั้งกองบุญอยู่หั่น
1: จ้ะ
2: ที่วัดพระยอดแก้วหั่นเนาะและสําหรับวันทิศหั่นเป็นมื้อตักบาตรดาดพก
1: จ้ะ
2: เพิ่นเอิ้นว่าตั้งกองอัฐะเฮาจะเฮ็ด2มี2 3จุดประสงค์ใหญ่จุดประสงค์1ก็แม่นเป็นการครบรอบการสร้างตั้งของสายใจลาวใต้มาเป็นเวลา30ปี
1: จ้ะ
2: ได้30ปีแล้วเพื่อระลึกถึงบุญคุณของญาติพี่น้องผู้ใหญ
1: ่
2: ที่เพิ่นนำพาสร้างสโมสรสายใจลาวใต้นี้ซึ่งปัจจุบันนี้ก็มีสมาชิก100กว่าครอบครัวแล้ว100สาว130ครอบครัวแล้วเพื่อระลึกถึงบุญคุณของเพิ่นที่เพิ่นพาพวกเฮาสร้างตั้งกันมาหลายๆท่านก็ได้เสียชีวิตไปผู้พาตั้งหั่นเฮาจึงได้เฮ็ดบุญนี้ระลึกหาเพิ่น
1: จ
2: ้ะคณะกรรมการสมาชิกของทุกๆครอบครัวที่ได้เสียชีวิตไปเฮ็ดบุญหาแต่บ่ได้แม่นแต่เพียงเท่านั้นเฮาได้เปิดกว้างให้ประชาชนชุมชนของอันชุมชนลาวพากันมาร่วมผู้ใดที่อยากเฮ็ดบุญถึงพ่อถึงแม่บุพการีที่เสียชีวิตไปคันสิเฮ็ดเองเฮ็ดบุญกองอัฐะนี่มันก็ใหญ
1: ่แม่น
2: มีความรับผิดชอบสูงเรื่องแฮงคนแฮงงานปัจจัยก็ได้ถามกับปรึกษากับอาจารย์ใหญ่เจ้าอธิการวัดของเฮาเพิ่นก็บ่เป็นหยังก็มาโลดแล้วบ่เป็นหยังผู้ใดอยากมาเพาะมาโมก็เขียนเอาใส่2หั่นเขียนว่าข้าพเจ้าผู้นี้ขออนุโมทนาเฮ็ดบุญหาผู้นั้นผู้นี้เขียนใส่2หั่นแล้วเฮาก็อ่านให
1: ้คันสิว่าแม่นสมสนสายใจเราใต้เป็นผู้นำพาเนาะรับผู้ที่บ่เป็นสมาชิกบ่มีหยังอื่นมีสิทธิ์เข้ามาร่วมเฮ็ดโมทนากินทาน
2: มาวันเสาร์มาอันน่ะวันเสาร์หั่นมากินทานก็ได้หรือว่าจะมาวันอาทิตย์มาตักบาตรก็เชิญเลยมื้อนี้อันประธานเพิ่นก็ไปวัดหั่นก็ย้อนสิไปแจ้งให้ทราบ
1: ที่เว้านี่แม่นอาทิตย์หน้านี่เด
2: ้อาทิตย์หน้านี่ได้อาทิตย์มาบ่ได้เว้าอีกได้เพราะว่าอาทิตย์นี้แล้วก็แล้วเนาะจังขอเชิญชวนทานว่าให้ไปร่วมเฮ็ดบุญนํากันและผู้ใดอยากเฮ็ดบุญหาพ่อหาแม่หาพี่หาน้องคนที่เฮาฮักก็เขียนใส่ซองเลยว่าข้าพเจ้าซื้อนั่นซื้อนี่ขอเฮ็ดบุญกุศลหาผู้นั้นผู้นั้นขอให้บุญกุศลไปฮอดเพิ่นเฮาก็ทางวัดก็เก็บกรรม
1: เป็นโอกาสดีสําหรับผู้ที่มีหลายเวียกหลายการอยากเฮ็ดบุญเฮ็ดทานหาพี่หาน้องหาพ่อหาแม่ผู้ที่ล่วงลับไปแล้วผู้ใดก็แล้วแต่
2: ใช่โอกาสนี้เลย
1: แ
2: ม่นเพราะเฮาเฮ็ดเองก็ยากได
1: ้
2: เฮ็ดกองบุญนี่มันธรรมดา
1: แต่ก็บ่แน่เนาะหลังจากอันเพิ่นทั้งสโมสรสัจจะแล้วเต้าเฮ็ดไปแล้วในนามองค์การเนาะอาจสิมีต่อๆไปก็สิมีหลายองค์การ
2: อันนั้นก็แล้วแต่เรื่องของเพิ่นแต่พวกเฮาตั้งใจแนวนี
1: ้
2: ว่าเป็นการแสดงให้เห็นว่าเฮาอยู่มาได้30ปีตั้งมานี้แล้วก็เพื่อระลึกถึงผู้ที่เพิ่นพาเฮาตั้งแล้วก็เพื่อระลึกถึงญาติผู้ใหญ
1: ่
2: พ่อแม่พ่อตาแม่ยายของเฮาที่อันเพิ่นมีบุญคุณกับเฮาที่ล่วงลับไปแล้วให้บุญหาเพิ่นแล้วก็ผู้ที่เป็นเพื่อนมิตรงานสนิทมิตรสหายของพวกเฮาหรือว่าประชาชนซึ่งว่าโอ้อยากเฮ็ดบุญหาพ่อหาแม่ก็บ่มีโอกาสแม่นโอกาสนี้นะขอเชิญทานมาร่วมนํากันเด้อแล้วก็ถ้าพ่อประธานเพิ่นผู้ใดสิบ่ได้มาเอาใส่ซองก็ได้เขียนชื่อของท่านคักแน่ผู้ที่จะเฮ็ดบุญไปหาหั่นก็คักแน่อีกเฮาจะได้เก็บกรรมควบรวมให้
1: แล้วพร้อมกันนี้สําหรับหลายคนก็อยากสิสนใจเนาะเหมือนกันเฮ็ดบุญเฮ็ดทานน่ะไปใส่1เฮาก็ไปบูรณะสร้างสาเขียนให้วัดหั่นล่ะเฮาก็ฮู้อยู่ว่าวัดว่าอารามเหมือนเพิ่นได้ยินเพิ่นเว้าว่าสิมีการนั่นน่ะ
2: แต่อันนี้ก็แม่นโปรเจกต์ของเพิ่นน่ะนะให้ทางวัดเนาะพวกเฮาก็มีแต่ว่าค่าใช้จ่ายเลี้ยงแขกเลี้ยงคนแม่นหยังฮักออกเบิดล่ะเฮาก็จะได้มอบให้ทางวัดแต่อันนี้ก็กรรมการเพิ่นก็จับประกาศอีกเทื่อนึงเนาะและมื้อนี้หั่นรู้สึกว่าหมดดวงดาวว่าจะว่าเรื่อง NDIS จะ
1: ได้สักนาทีนึง
2: ร่วมไปอาทิตย์หน้า NDIS แม่นตัวย่อของคําว่า National Disability Insurance Scheme ซึ่งแปลว่าโครงการรับประกันความที่ว่ามีเป็นความพิการสําหรับท ทั่วประเทศซึ่งว่าผู้ใดมีความพิการทั้งรัฐบาลเพิ่นจะช่วยเหลือเน
1: า
2: ะ
1: ต้องการความช่วยเหลือ
2: เจ้าหมดเท่านี้สําหรับอาทิตย์ที่เฮาจึงเจ้าก็ขอลาท่านผู้ฟังไปขอให้บรรดาท่านจงมีแต่ความสุขกายสบายใจอาทิตย์หน้าดวงดาวจะต้องได้ไปประจําอยู่วัด
1: จ
2: ะแม่นมีแต่อาใหญ่ครับแสนมาปฏิบัติงานอยู่นี
1: ่
2: ล่ะก็ขอแจ้งว่าเฮาจะบ่ได้แจ้งอีกเพราะว่ามันทิศนี้แล้วนะขอเชิญไปพบไปเฮ็ดบุญซวยกันเจ้าขอให้โชคด
1: ีอ่ะข้าพเจ้าเช่นเดียวกันเนาะก็ดังที่ได้เว้าไปแล้วเนาะอาทิตย์หน้าอย่าลืมเนาะสมสรสัจจะแล้วใต้นำพาเฮ็ดกองบุญของท่านหาผู้อาวุโสที่ล่วงลับไปแล้วผู้ที่เฮาฮักเขาแพงอ่ะตามเวลาข้าพเจ้าขอลาท่านฟังไปก่อนสำหรับอาทิตย์นี้ความสุขสุขสดชื่นสมหวังจงมีแต่ทานผู้ฟังทุกทานพบกันอาทิตย์หน้าอาจสิเป็นมีแต่ข้าพเจ้ามาสบายดี
0: Volunteering has its reward.
3: Do it. Find out how at swan999.com.au.
0: The Swan 99.9 FM Trivia Night is back. Join us Saturday 29th of August at Seven Hills RSL with doors opening at 6:30 for a 7 p.m. start. There'll be trivia, prizes, games, auctions and plenty of fun, all while supporting your local community radio station. Tickets are only $30 per person or $200 for a table of eight. Head to swan999.com.au or check out our socials to grab your tickets today. Seats are limited, so book now.
4: The taste of the sea is calling. So, lobster lovers, this one's for you. Throughout July at West HQ, enjoy lobster for just $29. Choose from lobster thermidor, lobster linguine, or lobster au bon sen at selected West HQ restaurants, including Steak and Oyster Co. by Sean Connolly, Pizza Purdom and Freddy, and Newtown Thai. Treat yourself to an unforgettable dining experience this July. Visit westhq.com.au for more details. Station sponsor.
5: Imagine days filled with quiet, weeks with no visitors. This is the reality for many older people living in our community. But Red Cross visiting volunteers can change that. They spare 1 hour a week to bring light, life and laughter through their personal visits to an older person. Whether it's having a friendly chat over a cup of tea or going on local outings, the government-funded aged care program is free of charge, helping to reduce loneliness and improve well-being. Become a Red Cross visiting volunteer today. Visit redcross.org.au/visitor or call 1300 440 813. Be the hope. Be the difference. Red Cross, connecting our community one visit at a time.
0: You're listening to Black Wave on Swan 99.9, and we would like to acknowledge the Darug people and the Darug lands that we're presenting on today. We would also like to acknowledge all First Nations people, those past, present and emerging. Please be advised, this Black Wave program may contain audio and names of Aboriginal and or Torres Strait Islander people that may be in the dreaming. You're listening to Black Wave on SWA 99.9.